0: เกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนเนี่ยป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
1: จุดที่น่ากังวลแล้วค่ะก็สถานการณ์ของโควิด19นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด19มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด19ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้จำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุที่ก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
0: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
1: โรคค่ะคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำ

0: อื่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อปวด
1: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด -19 อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงๆควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรไหมคะ
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า Distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ Mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆนะคะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจวารแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
0: ค่ะคุณหมอค่ะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอ่ะก็มีอาการรุนแรงอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีมั้ยคะ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสม มัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ในก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
0: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
1: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆนี่นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
0: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
5: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
4: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกตวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผล ประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
6: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
7: ค่าติดตั้งราคาแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 150,000 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
4: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
8: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใหญ่จนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
11: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือ section ที่2พอเข้าสู่ section ที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบละ เราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ .ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
10: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
13: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
12: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
14: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันก็มาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI เป็นปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเด็กโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
12: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้าน
16: เมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
17: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิกออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: ผิวเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิว่าผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้ซะเด้อเจ้า
3: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
4: ไว้โซ่นี้ธนาคารพยาธิยกห้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
6: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
7: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เด้ออ
6: ยากรวยบ่ต้องข
7: อเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดต้องไปกับอ้ายบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงั้นไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดกิดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: สมุนไพรคอปปี้ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์10

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี่เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำและ
0: สูตรลับเฉพาะในการขั่
1: วยิ่งได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใ
1: ด
0: ลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639
1: ทุกคืน
0: 082 847 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้
0: อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่นมาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบ่ควรพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรบ่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮ็ดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B12 ใส่สู้กะโหลดแทนน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร082-847-7639 082-847-7639 บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์ซิบ

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำภาพพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เลยครับ

0: ็นหญิงชายหยิบวิทยุเปิดเครื่องดังๆนะครับว่าหูมาแล้วนะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงครับหมูมาแล้วครับกับลูกทุ่งบันเทิงครับ FM นะฮะ 92.25 ครับเรนเรดิโอมหาสารคามครับนะฮะตอนรับแฟนเพลงทางกันทรวิชัยมหาสารคามด้วยทุกหมู่บ้านนะฮะตอนรับแฟนเพลงทางสุรินทร์นะครับท่าตูมสุรินทร์จอมพระในชุมบนบุรีด้วย101เกษตรวิสัยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต้อนรับแฟนเพลงทางนะครับบ้านดุงอุดรธานีอำเภอเพ็ญด้วยนะครับแม่จ๋ามาแล้วครับติดภารกิจหลายวันเลยเนาะนะฮะช่วงนี้นะครับแม่ขอโทษได้เด้อนะครับแม่ทางอำเภอเพ็ญเพลงเก่าๆนี่ครับแม่ทางบ้านบ่อครับคิดถึงคือเก่าครับแม่ทางบ้านบ่อนะครับไปนั่งทางกันตระวิชัยด้วยนะครับทีมงานน้องสาวลาทั้งชุมพลบุรีนะครับน้องสาวลาฟ้ามือหรือจะเป็นคุณนายแนนซี่คุณนายรูซี่นะครับทั้งคุณเดอร์ทั้งประชากรภูมิวิสัยสารคามนะครับแฟนเพลงทั้งเกษตรวิสัยครับจากท่าในเดอร์นะครับว่าจะเป็นทั้งนะครับมอนแว่งเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดนะครับหรือจะเป็นทั้งของเนี่ยน้องสาวลาทั้งเมืองบัวครับคูกระสิงนะครับชุมอาจจะเป็นนะฮะดวงครั้งหน่อยดวงครั้งใหญ่ทุ่งทองครับเนี่ยโซนปฐุมรัตน์ฮะฟังได้ครับพี่น้องทั้ง 101.25 เมกะเฮิรตซ์ท่าตูมเรดิโอแน่ครับทั้งเสียโตเราเวลาออกอากาศเติมนะครับสภาพอากาศเป็นนี่นะครับพี่น้องเฮานะฮะช่วงนี้จากฝนจังได้ดอกเว้ยจากพายุจังได้ดอกเว้ยนะครับก็เพาะกาแฟกาเจาะกาแจะลังมองกระได้น้ําได้ตอนลังมองกระมีแต่ลิ้นแช่แช่แช่แช่เฮ้ยบ่มาเลยอิ่มโพดเว้ยนะครับสภาพก็ฝนกระได้เนาะเป็นจังได๋ซะตัวเนาะแม่นบ่แม่ทางนะครับอำเภอเพ็ญเขาตาโลแม่โล
1: บ้านเขาเลยกันแม่นบ่ดิ
0: มาตังตูดปูดอยู่นี่แหละแม
1: ่อันเอากาแฟมาให้แม่เจ้าขอได้เด้ออ
0: ้าวได้ครับ1ห่อครับแม่อัน
1: ฟังเพลงแม่ได้ฝันเด้อซุ่นต้องใจเด้อ
0: หากฝันว่าฉันแหละเธอ
1: เออ
0: ละเมอ0440กับ122โอ้ยโดนกินขึ้นเขาเลย
1: เ
0: ว้ย
1: บ้าบันดุงดุงจอมพาสาว
0: จ้าจ้าม
1: ันพูดได้แน่แหละแม่ก็จำบ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจำบ่ได้ก็บ่เป็นหยัง
1: กะล้อล้อหน้าไม้นั่นล่ะ
0: ครับผมครับผมแม่เดี๋ยวผมจัดการให้เด้อ
1: มาส่งมืออื่นสิได้ส่งส่งนี่บ่จังได
0: ๋นี่ไปมืออื่นจังสิไปส่งซะแม่ถ้าเป็นฮอดจักวันนั่นซะเนาะมืออื่นยังเข้าไปส่วนพุ่นเด้อส่งให้เด้อแม่เด้อมืออื่นยังสิส่งเด้อ
1: จ้า
0: โอเคครับแม่ขอบคุณ
1: คนรอ
0: ครับขอบคุณหลายครับคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญโอ้ใจดีใจดีอันมีลูกสาวก็ได้ขอเป็นลูกเขยชะละวันแต่ว่าลูกเขยท้อวะแม่ โอ้ยนะครับพี่ขอบพี่แล้วก็สร้างมาอีกแล้วครับแม่โอ้ขอบคุณครับกราบงามงามครับเนี่ยฮะพี่คอฟฟี่ครับกาแฟดีครับพี่น้องครับกาแฟที่อยากให้คุณได้ลองครับกาแฟที่มีส่วนสำคัญใบแปรกล้วยถังเช่านะฮะอินูลินจากดอกดาวเรืองครับมะขามป้อมส้มแขกนะฮะแล้วก็ดอกคำฟอยนะครับใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลจึงไม่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยไขมันก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าใช้น้ำมันจากครีมเจียวน้ำมันรำข้าวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราทั้งนั้นแหละนะครับผมห่อใหญ่ๆมี32 1 2มี15กรัมน้ำหนักเลยพี่น้องได้มาตรฐานครับแม่ว่าต้องห่วงเด้อคุณแม่ทั้งเพิ่นก็ต้องไม่น้อยหมูมันแม่นนะครับอยู่ที่น้ำหนักก็แม่มันอยู่ที่น้ำหนักนะขนาดซองไม่เป็นไรหรอกแต่น้ำหนักของกาแฟมันจะเท่ากันนะฮะคือ15กรัมบางบริษัทก็ใส่10บุนี่ก็มีเด้12นี่ดูนะครับอย่าไปดูที่จำนวนซองดูที่น้ำหนักว่าน้ำหนักก็ใส่ไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่สำคัญสำคัญสำคัญนะครับผมฮัลโหลฮัลโหล
2: ฮัลโหลค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผมฟังเพลงหยังขอรับ
2: ฟังเพลงหยังติ
0: จ้าไม่ก็ได้เก้าก็ได้ครับผม
2: อ๋อวางสั้นเตี
0: ้ยแม่นได้มัดสารสมชิมปุ๋ยอะไรกันนี
2: ่ได้ทุกยุคเตี้ย
0: ได้ทุกสมัยครับไอ้ทุกรูปแบบได้ทุกฝ่าฝนตกฝนห้ำแดดออกได้มัดมื้อนี
2: ่พ่อน่ะว่าไปฝนตกอีหยังใด
0: ก็สิแม่นตัวฝนตกแดดออกเราเหนือเอาหมดแล้วค่อยเนี่ยบ่สนใจหรอก
2: เพิ่นว่าฝนตกบ่ได้กระเทบเพิ่นว่า
0: โอ้ยเทียบเรียบไปบ่ได้นะมาบ่ได้หัวล้านเนาะตึกบ่ได้เด้อฝน
2: หัวเป็นนั่นหัวเป็นหยังล่ะอ้ายหัวยานนั่นฝนบ่
0: ว้ายบ่ว่าแล้วเปียกบ่ได้เด้อเพิ่นว่าเปียก
2: ฮ้ยเป็นรักเป็นไผ่ก็จังน้อยนี่เตีย
0: กันเปียกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบ่เห็นเนี่ย
2: กะมองบ่ฮู้ว่า
0: เออมองบ่ฮู้ไว้ถ้าสิป่วยไป
2: เดี๋ยวน้องเดี๋ยววิกไปท้าให้เด้อ
0: เออมาท่านี่ล่ะท่ามันถึงมองน
2: ี่ล่ะมันลุ้นมันสิได้อันตากฝนมาได้นะ
0: ท่ามันถึงมองนี่ท่าถึงมองยากนี่ผิดกับบุญ
2: อ๋อถือบ่ถือแค่ไหนเด้อนี่ท้ามันถึงเนาะ
0: เอาเพลงยังนั่งบ่นี่มาบังดวง
2: เอาเพลงหยังเตีย
0: เออ
2: จะเอาเพลงหยังจบซะเนาะของของหยังก่อนล่ะของของนุชวีระวันด้วยจ้า
0: จบซะเนาะบ่ติ
2: แม่น
0: จบซะเนาะจบซะเนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: อ้าวได้
2: จ้า
0: ฝากกำลังใจเพิ่นบังดวง
2: จ้าเดี๋ยวเป็นไปได้อีกเอาอีกอันนึงเด้อจ้า
0: แม่นหยังสิเบิ่นตินั่ง
2: เบิ่นตัว
0: คนเอาโอ้ยบ่หัวใจวายซะเนาะเบิ่นดูแล้วก็ได้เอามา
2: ว่าวายดอก
0: บ่หวานขึ้นเด้อ
2: แม่น
0: เพียงหยังเกาะ
2: จ้าฮะ
0: เพียงที่2เพียงหยังเกาะ
2: น้องตั้งใจฮักอ้ายตั้งใจทีมของเวียงเด้อ
0: น้องตั้งใจต้องตั้งใจฮักอ้ายตั้งใจทีมดี
2: จ้า
0: อ้าวเวียงนะเด้อมวลเนาะได้
2: มาเด้ออ้ายมาเด้อมากินนั่นนั่นเด้อสมสม
0: โอ้ยโอ้ดอกปวดหัว2112404มันปวดแห้งหัวแห้งแต่ละเนื้
2: อย่างหูหมู
0: โอ้ยอันแนวแซ่บก็ได้มามีติละ
2: ก็นี่ละแซ่บ
0: เนี่ยบ่ได้ยำแม่อ้ายมักบ่ว่ายำ
2: มีแม่บ่ได้ยำนั่นน่ะ
0: เฮ้ย
2: มีแซ่บแซ่บใสจริงบ่
0: บ่แซ่บบ่แซ่บบ่เด็ดบ่แซ่บบ่เด็ด
2: สาวน้อยพยักต้องเหมียวว่าได้ยำสาวน้อยต้องกินพยักนี่สุดยอดแท้ๆเด้เอาได้ยำยากมากอื่นปึ๊บประเดี๋ยว
0: เออเอ้ยโอ้ส
2: วยต้องหัวใสผู้นี้
0: แฉวว่าดีแฉวว่าดี
2: อะไรกันล่ะนานๆแนวแฉวว่าดี
0: ครับผมโอเคครับโอเคเ
2: ราฝากไปหาไอ้ฝ่ามือเหรอจ้า
0: จ้า
2: จ้าแล้วก็ไอ้อันอย่างละไอ้อันพนมไผ่อ่ะพนมไผ
0: ่เออที่จ้า
2: คอม
0: เอ้ย
2: ก็ไอ้ไอ้ไหนอีกเน
0: า
2: ะ
0: ไอ้นุ่มจอมพลายแล้วเนี่ย
2: จ้าไอ้นุ่มจอมพลาแล้วก
0: ็เอ้ยนุ่มทาตุ้มแล้วนะฟังอยู่อืม
2: จ้าแล้วก็แม่ทั้งนั่นเด้อจ้าแม่ทั้งสารคามเด้อจ้า
0: ปทุมรัฐอำเภอเพ่น
2: นี่หยังก่อล่ะกันตระวิชัย
0: กันตระวิชัยแม่นาง
2: เป็นลูกสายล่ะจ้าจ้าจ้า
0: โอเคคร
2: ับค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รอๆไอ้ธีรพงษ์รอๆน่ะไม่ได้
0: เอ้ยผมบางนราที่ฝนบ่ได้เด้อจําไว
2: ้ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: โอเคครับผมเพราะว่าต้องขี่รถมาจัดรายการครับพี่น้องบางที่ฝนตกมากจักรยานหน่อยมันมาบ่ได้มันมีหลังคาใหญ่คือเขาจ้ะนะมานี่ก็เปียกบ่ได้ครับผู้เฒ่าเนาะใครขึ้นมาได้ยากเด้ข่อยนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮลิเอ้าต้องด่าชุมพ้นตรงมาตกอันแย่มาใหม่โทรมาใหม่โอ้ยแย่ผิดเบาผิดก็ได้ค่อยก็ได้เอาขอบคุณครับนะฮะย้ำครับย้ำย้ำย้ำนะครับต้องกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มนะแล้วก็นี่ถามข่าวฮัลโหลฮัลโหล
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
3: ว้าวอยู่หันเป็นหยังว้าวอยู่หันเป็นหยังล่องไว้แท
0: ้เออล่องตัวระวังหนึ่งนั่งระวาระวาเราเกิดกินข่าวคนว่า
3: แล้วกินยาพิษซ่องบ่มือนี
0: ่ยังว่ากินไว้กินมาไว้อ่นว่าอมหรือได้บ่ว่าเออไอ้แขวว่าดียำอมจนตัว
3: บ
0: ่เออ
3: จ้าหัวใจหลังดวงจันทร์ตาจ่าย
0: หัวใจหลังดวงจันทร์หัวใจหลังดวงจันทร
3: ์ค่ะ
0: น่าได้เลยเบิ่นมาเบิ่นมา
3: แล้วก็กอด
0: ฮะ
3: กอด
0: กอดหยัง
3: เอ้ากอดคน
0: กอดคนเนอกอดกันนี่แม่แม่นว่ากอดซื่อๆเนาะกอดกันนี่แม
3: ่จ้ากอดซื่อๆ
0: ของนักร้องผู้ใดล่ะกอดนั่นน่ะของนักร้องผ
3: ู้ใดตั๊กกะแตนคือกันจ้าตั๊กกะแตนจ้า
0: โอ้ต้องตั๊กกะแตนชลดา
3: จ้าโอ้หัวใจหลังดวงจันทร์ก็ของตั๊กกะแตนจ้า
0: โอ้คักตัวตั๊กกะแตนเนาะเออ
3: จ้า
0: ได
3: ้เอ้าคนโคราชเขาขอคนโคราชด้วยกันนี่แหละพี่
0: นางบ้านไหนนี่นางบ้านไหน
3: นางบ้านคนโคราชดอกเด้พี่
0: โคราชเนี่ยน้องอยู่บ้านไหน
3: บ้านอำเภอคอนบุรีจ้ะ
0: อยู่คอนบุรีสงสัยนั้นตัวคุณคอนบุรีบ่ มีคอนไหม
3: มีจ้ะ
0: ไหลคอนบุรี
3: คอนเมิดอะไรจ้ะ
0: บรรพตคอนบุรีบุคืนอยู่ในฟังรายการเองนักร้องมีนั่นตัวคุณ
3: แต่กระพันอาบคอนบุรีเด
0: ้เอออันพ้นทรงปุ๋ยไหลคอนบุรีตัวคนทรงปุ๋ยให้บ่นั่นคุณเพิ่นบ่นโคราชเฮียน
3: โอ้จ้าแล้วฟังบ่นกันซั่นไห
0: ้ฮะ
3: เราฟังบ่
0: ว่าได้ฟังดอกแต่ทีมงานข่อยนี่แหละทีมงานส่งคุย
3: เราบ่มีเวลาฟังดอกตี
0: เออคอนบุรีกันไหลคอนบุรีนั่นคุณเล่า
3: จ้าจ้าเอาหมอบไปให้คุณนายลูซี่สาว
0: อ
3: ันบอกม่วงสุกในเด
0: ้
3: อ
0: โอ้เออจ้า
3: ทางเกษตรวิสัยพุ่นล่ะ
0: เออเขียนได้เป็นทางเกษตรวิสัยช่วงนี้มันดังไปหอดถุงบ้าง
3: จ้าแล้วก็ให้ไอ้ท่อมแม่จ้าให้พี่รัฐพนมไพน้ำ
0: จ้า
3: ให้ไอ้บันดุงน้ำพอม
0: จ้า
3: แล้วก็ให้ไอ้พี่ผู้ทอดได้ด้วยจ้า
0: จ้า
3: แล้วก็ให้แม่อำเภอเพ็ญได้ด้วยจ้า
0: เออเอา
3: ให้ไอ้จอมผาน้ำ
0: จ้า
3: จ้าไอ้น้องมอบไปสุขเสียงสุขสายอ่ะจ้า
0: เออสุขเสียงสุขสายจ้า
3: จ้าตั้งแต่สายแหลมสายสุดท้ายเนาะจ้า
0: เอา
3: จ้าให้ไอ้น้ำไม้ฟังน้ำอุ้ยน้องลืมกติกาลืมกติกา
0: เออ
3: ไอ้นะเดี๋ยวจะเฝ้าอื
0: ้อโอ้ยให้เรียกผู้เฒ่าอ
3: ่ะไอ้หนาไม่รอของน้องฟังน้ำ
0: เออนั่นนี่แหละของกติกา
3: ขอบคุณจ
0: ้
3: า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไอ้กติกาไปละเออนี่ตัวผู้เฒ่าเถาะชื่อเลขก็บ่ถือคือมื้ออื่นเขาหรอก

ฝันนะครับฝันว่าจังได้อยากไปอยากทัวร์ไปทีบเนาะแต่ว่าในฝันครับนี่ความหักฝันอยู่ฝันกินฝันแล้วมีความสุขว่าจะตื่นนะแม่เนาะเออคนฝันนึงความเก่าความหลังฝันว่าได้โอ้ยค่อยคนที่เคยมักแบบฝังใจไหมแต่น้อยไหมแต่ว่าก็บ่ได้เป็นครูกันหรอกครับแต่มันรักมากเขาไว้แต่น้อยแต่เรียนหนังสือมากกว่าเขารักมากอยู่ตลอดแม่นเพิ่นจังได๋ก็มักอยู่นะครับฝันว่าได้คว้างครูกันมันโอ้บ่ตื่นหัวมันโอ้ยบ่ได้ตื่นมันดีก็เราฝันยังมีความสุขครับลางเที่ยฝันแนวสิ่งบ่ดีตื่นมามันเครียดว่าซั่นเซาอยู่กับพี่ได้แม่จังเป็นแต่ละเหือเจ็ดอำลำมอมลำห่อโอ้ปากคล้องใจของฝันเด้อเอ้ยฝันเด้อฝันเด้อว่านี่นะเขียนสูตรศูนย์มั้ยว่าอย่าขามันทิมมือเนี่ยพวกฝันนี่ขากันขาได้มันขาบ่ได้เฮ้ยเว้าเรื่องความฝันเจ้าก็ได้หมู่เอ้ยปลําปลาไปซิเนาะนี่ครับลูกทุ่งบันเทิงครับความมวลความซึ้งความสบายใจรายการไม่เหงาไม่เศร้าไม่เครียดขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกําลังใจนะครับผ่าน0988947857นะฮะช่วงนี้ครับขอบคุณสำหรับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มของบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมื่อ2024จำกัดครับผมนะฮะทีนวันสามสูตรเมื่อนี้มึงก็เอิญไม่ส่งมาส่งกาแฟเลยเด้อหมูเด้อบ่ได้แม่ก็เลย เดี๋ยวสิไปส่งในแม่เด้อนะครับบ่ดีไปไงเพิ่นล่ะพวกทีนวันเพิ่นกินอยู่ประจำจะเป็นออริจินอลเอสเบสโซสูตรหญ้าหวาน3สูตรครับบริษัทถ้ามี3สูตรเน้นๆเลยครับเพราะว่ามันลงโตที่สุดแล้วออริจินอลคนมากคักสีดำของฮอน27ซองนะครับเอสเบสโซกับเขียวแดงนั่นดิดพลังงานก็มากสูตรนี่กินถือครับก็สูตรเอสเบสโซนะอ่ะเขียวแดงจัดไปนะครับแล้วก็ตามไปด้วยครับนะฮะสูตรยาหวานครับยาหวานแทนน้ำตาลห่อสีเขียวอ่อนนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่กินทีนวัน3ยาใน1ซองแต่ไม่อยากกินน้ำตาลก็ใช้สูตรยาหวานนะครับจัดไปครับพี่น้องเนาะสะดวกแบบไว้ซื้อตรงไหนต่างการร้านค้าหรือจะเป็นทีมงานดีเจจะรายการตัวละคุณที่ออกอากาศครับได้เลยได้เลยได้เลยครับสั่งหรือซื้อได้เลยเด้อนะฮะจบซะเนาะเราอ่ะเพียงไปนะจบซะเนาะเบี่ยงไอ้นุชวีรวรรณจบแล้วว่าต้นตั้งแต่ละจบเลยเจาะสรุปจบซะเนาะนะฮะได้เลยครับน้องว่าจะอยากฟังเพลงไหนไม่เคยผิดหวังกับรายการนี้0988947857ครับความสุขความสบายใจอยู่ที่นี่ตรงนี้กับหมูสุรศักดิ์กับลูกทุ่งบันเต็ง

0: ได้กำบังน้อจบสนอกกว่าไปน้องได้ครับพี่น้องเอ้ย259ก่อนนี้เป็น257มันมาเรียกหน้า3ตัวโอ้ยเพิ่งมาดูจะซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งครับพี่เรียกหน้าเขาเป็น257ครับใบผมซื้อมาเป็น259วาสนาน้อนะครับเมาเลี้ยงบุญพระวาสนาเนี่ยว่าบันเบรดอกครับเดี๋ยวจะโชคเดี๋ยวจะหลับเนาะอันนี้ก็อันไปส่งกาแฟเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นเปิดแผงไหมอุดหนุนน้ำแน่เพิ่นว่าคนเคยค้าเคยขายกันเนาะแล้วบอกอุดหนุนเพิ่นก็สิบ่คือก็เลยเอามาใบนึงบ่รู้ล่ะครับจักสิซื้อหยังก็เลยเอาอุดหนุนเพิ่นก็เลยมาจกเบิ่งนี่ครับมันเป็น259ข้างหน้าผมมันเลยเบิ่งลอตเตอรี่ว่า257มันโอ้ยนะครับคือบ่เก่าให้หมูเนี่ยคือบ่เก่าให้หมูเนี่ยครับ3ตัวหน้าเนี่ยเนาะเทวดาเอ้ยบ่ปัดนี่เนี่ยเจ้าจะมานี่ต่อกสต่อไปนะหมูเอ้ยเพิ่นว่าเอาไปยังนะว่าถึงบางถึงข้าวเฮียบอกสิบ่ได้เงินมึงส่งก็ได้ขุดมั่นจนนาแลพุ่นเรียนจนหัวฟูเลยส่งกาแฟก็ยังสิได้เงินส่งกันหลับนี่บ่คือแต่น้องแม่นบ่แม่มาทางเพื่อนมาทางเขาบ่นุ่มบันดุงนะครับนะว่ากันไปแซวไปพ่อเดี๋ยวมอเดี๋ยววนไปนะครับจะไปช่ำมันหลายถอดกาแฟดำเขาทุรุแบกครับอำลำอำลำขมอำลำดีครับพี่น้องก็ต้องสดอยู่นี่โอ้คือเว้ยกาแฟดำเขาโชลูแบกนะครับของแท้แล้วก็รสชาติถูกปากคนไทยครับนะฮะมี52ในขนาด102ในการบรรจุได้นะครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาโชลูแบกนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยครับนะฮะตามมาด้วยมาคอบใจพร้อมกายพร้อมมาคอบมาคอบมาคอบได้มีใจใครต้องพร้อมจ้ะฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: จ้า
1: เสียใจหรอคุณพี่มากินกับน้องก็ได
0: ้โอ้ยมากินของบ่คือบ่คือเสียกินของอย่าขวางดอก
1: เอาคือเก่าล่ะของน้องของนุ่งเนาะ
0: เออบ่บังกับมันไปบ่รู้จ้ะเฮ้ยแล้ว
1: เอาไปกิน740ก็ได
0: ้โอ้ยก็โพด
1: แล้วก็มากิน04ก็ได้
0: โพดมันโพดเดี๋ยวมันพูดออกกับผู้ออกก็กดเอฟโพดเว้ย04ยังบอก740อีกเลข3ตัวอีกโอ้ย
1: เอาอย่าสนอกก็สิบ่ถือกันฮอดใต้ดินบ่ถือลอตเตอรี่ตะเนาะ
0: กันมันพูดมันกับมันโพดมันโพดยังอ้ายนี่แม่259น้อง257นี่มันจะมีมันก็บ่ได้ตัวละ
1: 30จุดเด้จังได๋สุดนี่น้องจังได้เอาหน่อยก็บ่ไว้ชวนน่ะเนาะ
0: โอ้ยมันบ่แม่นน้ำนางเด้เ
1: นาะสุดเทียกับฝันได้อยู่แต่ว่ามันบ่แม่นแม่นสุดนี่ฝันได้คือก
0: ัน ยังสิแล้วบ่ถามกันกันบ่บอกอ้ายใส่นางนางฝันดีเด้บ่ว่านี่แม่นบอกกัน
1: ปฏิบัติทุกน้ำน้องนี่ล่ะปฏิบัติเด้
0: น่ะบ่ว่าก็ทุกน้ำหมู่พวกก็ส่งมาอยู่5225นั่นก็สัตว์เอาไปซะ39นะเหี้ยปวดออกตามต่อล่ะตามนู
1: สบาย
0: เราเราเป็นคนไทยครับอุดหนุนคนไทยด้วยกันไม่เป็นไรหรอกเชื่อใช่มั้ย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่รักคนไทยอ่ะรักคนไหนเนาะเออมันก็รักใจเด้อๆกับเพิ่นหมานเพิ่นกับผู้หมานมันก็หมานเนาะเออโบนะครับซ้ํานั้นเนาะนะครับสินค้าคนไทยเราอุดหนุนกันอย่างกาแฟนี่เนาะนะครับพี่จะเป็นคอฟฟี่ฟาร์มอยู่ตัวนึงห่อสีแดงก็สนใจก็สอบถามได้ครับสมุนไพร24ชนิดสอบถามทีมงานในเขตจัดรายการเด้อฝากไว้นําจ๊ะเนาะนะครับบ่จะคิดยังไงครับผลงานเพิ่นจบซะเนาะว่าไปแล้วครับหัวใจนักบ่กูหลงแล้วทีนี้นะครับเอาม่าให้นั่งก่อนนี่นะหัวใจหลังอะไรนะหัวใจโอ้ยจะคอยก็ติ๊กติ๊กใกล้ก็คอยก็เลยมึนจะคว้างก็ได้เอากอดก้อนก็ถนอมกอดมากอดเนี่ยนะเอากอดคักๆมาเนี่ยกอดคำเดียวโคโรยแล้วเอาบ่ยังไรเด้อบ่แต่ติล่ะกอดแล้วแต่ตัวจังที่แม่นไม่ยังหมูเอาก็กอดแน่นๆสองแขนที่จอดน้องบ่วางขออยู่ข้างๆเคียงข้างน้องมั่นใจนี่ตั้งแต่ชนดาครับผมไอ้ช จันทร์ให้ก็น้องสลับฟ้าเมื่อว่างั้นทางสุรินทร์จ้า

จังของตะกตันชรดากับกอกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดเนี่ยสลับผู้กอดขับจะกอดแน่นแน่นนี่แหละนะความสุขคนเท่าครับกับเด็กกอดเนี่ยนะนะครับผมดูใส่ละเฮ้อเดี๋ยวผมเบิ่งเพลงนี้ใส่น้อนะครับชื่อใส่น้อพี่นี่มันร้องได้ป่ะเนี่ยก็ฉลองกันนะฉลองในฉลอง259เป็น257เอ้ยสัจจะมันท้องรอใจก็ถูก

あーちゃいいいいいいいいいじゃあ乱乱成列きな咩เพื่อเพียนจะสําหรับกาแฟได้มั้ยเด้อแม่นางเงินจะสําหรับกาแฟเด้อจะกันดลาวิไซกันเลย

0: Daten.
1: Ja,
0: ดังนี้ครับพี่ดอมครับเขาเป็นลูกข้อเขาลูกข้างเอาแล้วก็ว่าสุขใจก็สบายใจครับไม่เหงาไม่เศร้ากับรายการนี้ครับความสุขอย่างนี้ก็ต้องดื่มกาแฟพีคอฟฟี่เบาหวานความดันไขมันทันได้เพราะเรามีสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นดอกคำฝอยใบแปะกล้วยนะครับอินูรินจากดอกดาวเรืองเลื่อนของดวงตาครับเมล่าก็มีถังเช่านะฮะยังไม่พอครับยังเติมไปด้วยมะขามป้อมส้มแขกและก็ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลนะครับครีมเทียมน้ำมันรำข้าวปะโถคักเด้พี่น้องเอ๋ยนะครับ1หอมมี30ซองซองละ15กรัมครับตัวภาษาอังกฤษสีทองตัวพีเขียวเขียวนั่นแหละนะฮะช่องทางการรับซื้อได้ทุกช่องทางครับอยากกินกาแฟสมุนไพรดีก็นึกถึงพีคอฟฟี่ห่อสีเขียวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นตัวภาษาอังกฤษสีทองครับอยากกินส่วนตัวร้านค้าร้านขายสะดวกสนใจยังไม่มีใครไปสอบถามโทรหาหมูครับตลอด24ชั่วโมงกับหมายเลขโทรศัพท์ข้างแอลเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีคำว่าปิดครับเบอร์โทรนี้082847769ครับ082847769ครับย้ำเบอร์โทรนี้อีกครั้งครับเบอร์ข้างแอลนอนกอดทั้งคืน082847769ครับ P Coffee พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านพร้อมเสิร์ฟถึงครัวนะครับตั้งน้ำห้อนทากินพี่คอฟฟี่ครับเฮ็ดเวียกจะว่าจะสบายใจเลยนะครับพิ้วนะครับอารมณ์ดีแต่น้ำใส่ปริมาณให้พอเพียงนะครับคือ120มิลก็คือประมาณว่าถึงกับขวดเครื่องดื่มชุ่มล่างเด้อนะครับลดมานิดนึงนะปกติเครื่องดื่มชุ่มล่างมันอยู่ประมาณ100หรือถึง150นะครับตรงเวงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำมากเกินไปรสชาติจะว่ากลมกลมคือสูตรกาแฟนี่นะครับคนที่สูตรมาแล้วมันออกมากลมกลมพ่อๆกันดินะครับต้องอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ฝากไว้น้ำตัวเอานะครับมาทรงเพลงทรงไทยครับน้องตั้งใจฮักเวียงรุ่มมนตีน้องใจน้องตั้งใจฮัก นะฮะเวียงนะรืมมนครับเดี๋ยวโน้เวียงเอาโอเคครับส่งท้ายชั่วโมงนี้จบแล้วลาแฟนเพลงทั้งบันดุงนะฮะบันดุงขอบคุณครับทีมงานบันดุงท่านพ่อฐานีด้วยนะครับที่กอดสัญญาให้1ชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นครับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ก็จะเจอกับพี่น้องทั้งเชียงรายเจ้าเจ้านะครับทั้งศรีสะเกษขณะมาช่วงชั่วโมง2ครับมหาสารคามสุรินทร์เฮายังอยู่ด้วยกันอีก2 1ชั่วโมงนะครับช่วงหน้าครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความ

0: ู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026นะเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเจ็ดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
9: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
10: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาดูแลกันนะฮะวันที่2กันยายน2569วันนี้พุธกลางสัปดาห์ครับก็ยังคงมีเพลงเพราะๆนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันติดตามได้1ชั่วโมงโดยประมาณจากช่วงเวลานี้ไปจนถึง10นาฬิกาผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวครับที่จะอยู่ดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพลงเพราะๆไปด้วยกันส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงนะครับอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะคุยกันหลังไมค์ได้0885719422 0885719422ดูแลกันได้ครับฟังเพลงอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงโดยประมาณที่นี่ 98.25 ครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็ยังคงสร้างความชุ่มฉ่ำกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงดึกๆหรือว่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่ประมาณนี้นะครับก็คงจะต้องวางแผนในการเดินทางไว้ให้พร้อมด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของเพลงนะครับเราก็มีเตรียมมาเปิดให้ได้ฟังกันอยู่แล้วเราไปฟังเพลงนี้จากเอ็มอรรถพลกันดีกว่าครับสำหรับตัวอิจฉาเอ็มอรรถพลครับ

งั้นจะเสียงร้องของแจ็คมงคลทำดีนะนั่นคืออย่าหลอกฉันได้ไหมนะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าหลายคนไม่ได้ฟังกันนานมากแล้วสำหรับเสียงร้องของแจ็คมงคลทำดีครับช่วงเวลาของเพลงเก่าคุณฟังครับเราดูแลกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มหลุนทองโอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายครับและโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณสนับสนุนอยู่และดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่าครับ

งานจากลูกปัดนะฮะนั่นคือใจนักเลงครับก่อนนั้นมารีวันเจมินาขอแค่ได้รู้นั่นเองคุณผู้ฟังครับชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 ดูแลไปพร้อมกับผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนเรารวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงกันเลยทีเดียวทั้งสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเนสกาแฟโรบัสต้าครับเนสซองขาวมีกิจกรรมดีๆที่จะชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นทองลุ้นรวยไปด้วยกันกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะแจกจริงลุ้นกันง่ายๆครับแค่ซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคกับเราที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรับรางวัลต่อไป1ซองเท่ากับ1สิทธิ์ครับก่อนส่งอย่าลืมนะฮะตรวจสอบความถูกต้องให้ดีทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการลุ้นทองไปด้วยกันรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆนะครับมาลุ้นทองด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้อยากรวยไม่ต้องขอครับแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเราส่งเยอะมีโอกาสเยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองนะนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับมีงานจากศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้คำสัญญาจาก

ฉันรู้นะฮะนั่นคือสุนิตาลีติกุลครับก็เปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราครับ9นาฬิกากับ40นาทีคุณผู้ฟังครับใครที่มีปัญหาเรื่องของบ้านนะฮะโดยเฉพาะช่วงของฤดูฝนฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยเอาไว้ให้บานปลายครับ Goben House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายครับพิเศษสุดเมื่อคุณซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Goben House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Goben House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับแล้วก็ย้ำกันหน่อยนะครับช่วงของฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้เรื่องราวของการซักผ้าหลายคนมีปัญหาเรื่องของผ้ามีกลิ่นอับนะฮะไม่มีกลิ่นหอมนะวันนี้โอโมนะฮะผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสัญชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะฟังเพลงต่อครับงานจากลีโอพุทธครับ

0: และนั่นก็คือฉันยังอยู่ครับงานจัดอิงอาชิตะนะฮะก่อนนั้นไหนจากเลียวพุทธนั่นเองครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่าตอนนี้มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้ว 9:50 น.ขอบคุณคุณฟังครับสำหรับการติดตามในช่วงหลังผมด้วยติดตามได้ที่นี่เป็นประจำครับ 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรานะโกลเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณผงซักฟอกโอโมโอโมสัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับแล้วก็ยังมีเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองและที่ลืมไม่ได้ครับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี้ครับผมมีสาระเรื่องการดื่มนมมาเปิดให้ได้ฟังกันแล้วก็มีงานจากมาช่าวัฒนพาณิชย์กับเพลงผิดไปแล้วรวมไปถึงบูโดการกับเพลงขอให้เหมือนเดิมส่งท้ายกันขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวชั่วโมงบ่าย 13:00 น.กลับมาดูแลเพลงลูกทุ่งด้วยกันส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อเชิญเลิกรัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: การดื่มนมป้องกันโรคเบาหวานได้ค่ะผู้ชายที่เห็นว่าการดื่มนมดูแล้วไม่เป็นผู้ชายอาจกำลังมองข้ามปัจจัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจนะคะผลการวิจัยจากอังกฤษพบว่าผู้ชายที่ดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมเช่นโยเกิร์ตชีสเป็นประจำมีอัตราเสี่ยงชีวิตด้วยโรคดังกล่าวต่ำกว่าผู้ที่ไม่ดื่มนมเลยนักวิจัยแนะนำว่าคุณผู้ชายที่เห็นว่าสุขภาพสำคัญกว่าภาพพจน์ควรดื่มนมพร้อมมันเนยวันละ20ออนหรือโยเกิร์ต1ถ้วยหรือชีสขนาดเท่ากับกล่องไม่ขีดเป็นประจำทุกวันแค่นี้ก็ลดความเสี่ยงได้แล้วค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิกไว้สู้นิกไว้สู้นิกสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิกเด้อ
7: ไว้สู้นิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้

0: ไปมันนี่นะ
1: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
2: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าต่อ

0: ภาษาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปทำไอบอไอสิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย
7: Roman House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไม่ลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโอ้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่ส่วนตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรยางอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางเจ้าของส่วนตัวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหนาฝนนี่ก็ล่าดำระบาดสันตัวบาดนี่หนาหนาวขันล่าชุ่มผู้มากวนคิดกวนใจเสน่โอ้ยจักเสียดอย่างไรอีพอยเมียเอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกับผ้ากันคิดหาวิธีต่างๆเสียดจังไรเสียให้ได้ผลผลิตหลายเสียดจังไรให้ได้ผลผลิตดีๆผ้ากันไปซื้อสารเล่งผ้ากันไปซื้อแนวท่าหนายางมาใส่เสน่บาดนี่ส่วนมากก็สิถือสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่น้ำยางไหลรั่วไหลลวงพุ่นแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ำเลี้ยงมานี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตายหนึ่งเปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นสันตัวบาดนี่โอ้ยปัญหากันลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากมาตอนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดท่าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีดีสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสิหุ่มเร็วเปลือกสิหุ่มไวนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนายางบ่ตายหนึ่งต้นบ่ส้มยางแน่นอน บ่แม่นสารเร่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเร่งนะครับมีอยู่2ขนาดครับมี2ขนาดสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นเปิ้ดบ่ธรรมดานะครับขวดนึงราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาถ้าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับในมือที่พักนายางให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับแนะนําให้ใส่แป้งทาสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีพอดีนะครับแป้งทาสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาทานี่มันสิบ่เปลืองน้ํายาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ํายาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แป้งสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่ก็ใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเขาปรับสภาพจักหน่อยกับท่าอาทิตย์ละเทือนะครับหลังจากนั้นกับท่า15มื้อเทือนึงก็คือวิกละเทือนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่น้อยอีพ่อยแม่โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่มันบ่แม่นสารเร่งเด้เป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแมนนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับตัวหนังสือข้างขวดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีเช่นกันค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเรศคือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเรศออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะสันซื้ออรทัยโคตรบ่งพมมาค่ะอยู่บ้านปะกอหัวแฮดเด้อค่ะตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: โอ้ซื้อว่าคุณพี่อรทัย
1: จ้าน
0: ามสกุล
1: โคตรพมมาค่ะ
0: โคตรพมมาอยู่บ้านปะกอเนาะหัวแหดเนาะครับเน
1: า
0: ะ
1: จ้าบ้านปะกอค่ะ
0: เฮ็ดหยังอยู่จักไรคุณพี
1: ่โอ้เฮ็ดหยังอยู่นี่หั่นประมาณ15ไร่ค่ะ
0: อยู่นี่15ไร่มีหม่องอื่นอีกอยู่บ
1: ่หม่องอื่นก็มีอยู่ทางพุ่นอีก8ไร่ค่ะ
0: อ๋ออยู่นี่15อยู่พุ่นประมาณ8ไร่รวมเป็น23ไร่
1: จ้า
0: เฮ็ดมาโดนไป
1: พ่อสอ45
0: ประมาณพศ45ประมาณ22ปี
1: แม่น
0: ครับผมบาดถามก่อนผลผลิตเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ
1: ่
0: ม
1: เฮ็ดผลผลิตที่แรกก็ดีอยู่เด้ออกดีอยู
0: ่ครับแรกๆนี่ออกดีอยู
1: ่แม่นบาดนี้พอมาประมาณสักพักกะมันก็บ่ค่อยออกปานใดจังซี่นะหลายปีมากอะขีดมานี่กับประมาณโดนตืบแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เออก็ออกดีบาดนี้พอมาสักพักกะบ่ค่อยออกก็เลยได้ยินเพิ่นว่าเพื่อนอยู่ไกลล่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ติ่มหนาเพิ่นอยู่ใกล้บ้านพ่อบ้านมาใกล้เฮือนกันหนาเพิ่นเลยบอกว่าเอ้ยเจ้าเอายานี่ไปทาลองเบิ่งหนู
0: ครับ
1: มันออกดีเพิ่นว่าหัน
0: ครับ
1: พอมาทาแล้วมันก็ออกดีคือความระเว้าหั่นแหละเนาะถึงมันแหน่นมันแก้นจังซี่นักดีพร้อม
0: นี่คือโซเลพารา
1: แม่น
0: แต่กี้เคยใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปบ
1: ่เคยอยู่แต่ว่าบ่ดีเท่าตัวนี้ค่ะ
0: มันเป็นยังไงอันใส่ตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไง
1: มันบ่ง่ายมันก็จะแข็งสินะ
0: โอ้เปลือกแข็ง
1: เปลือกแข็งแต่ว่าพอมาใส้อันนี้แล้วมันนิ่มค่ะ
0: โอ้เปรียบเทียบกันตามท้องตลาดทั่วไปนี่ไส้นี่เปลือกมันแข็ง
1: จ้า
0: แต่ว่าตัวนี้เปลือกนิ่ม
1: แม่น
0: น้ำยางไหลเป็นยังไงแน
1: ่น้ำยางก็ไหลดีค
0: ่
1: ะ
0: ไหลดีเราของท้องตลาดทั่วไปนี่น้ำยางมันไหลดีบ
1: ่ก็ดีอยู่แต่ว่ามันแข็ง
0: มันแข็งแล้วมันมีน้ำเลี้ยงบ
1: ่มีหลายน้ำเลี้ยงหลายอันนี้พันผัดบ่ค่อยมีน้ำเลี้ยงเด้มีแต่เนื้อออกนะยาง
0: โตโซเลพาร่าเนี่ยบ่ค่อยมีน้ำเลี้ยง
1: แม่น
0: แต่ว่าตัวตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ำเลี้ยงปนออกมาหลาย
1: แม่น้ำเลี้ยงปนออกมาหลายแล้วมันก็บ่ค่อยนักปานใดอันนี้น่ะนัก
0: นัก
1: จ้ะนักอีกแต่ก่อนขายบ่ได้หลายนะ
0: ขายได้เท่าไหร่เอาแต่ก่อนนี่15ไร
1: ่15ไร่ก็อยู่ประมาณ 5-6,000 นี่ล่ะ
0: 5-6,000
1: แม่น
0: บาดพอมาใส่โซเลพาราเป็นยังไง
1: ก็ได้ 8,000 8,000 กว่า
0: จาก 5-6,000 ได้ 8,000 กว่า
1: แม่น
0: ๆราคายางซ้ำเก่าบ่นี
1: ่ราคายางงวดบางงานนี่30-70
0: บอกง่ายๆราคายางซ้ำๆเก่า
1: แม่น
0: บ่ได้เพิ่มขึ้นหลายกระดอกกระเดี้ยแต่ว่ามันเพิ่มจากหยังจากน้ำหนัก
1: เพิ่มจากน้ำหนักนี่แข็งอีก
0: ก้อนยางนี่รีบฟอบ่ย้ําเฮาไปวางขาย
1: บ
0: ่แน่นแข็ง
1: แน่นแข็ง
0: ถามพี่อรทัยก่อนบาดยังสิใส่ต่อบ่ครับโซเลพารา
1: ใส่สั่นก็ยังว่าสิเอามาทาหมดต้นเลยนี่ได้บ่ยังถามอย
0: ู่โอ้
1: มันสีทาแล้วมันสีเนื้อมันสีออกบ่คือสีออกดีอยู่หน้าสันว่าหันเนื้อคือสีปงออกอยู่บ่หรือจังได๋ยังว่าถามมูอยู่เด้อนี
0: ่ครับ
1: นี่ถ้ามันเนื้อออกดีก็สิบ่คักบ่โทบ
0: ่มันเปลืองเงินนี่คือพี่อ๋อใส่เพิ่นว่าใส่เราดีดีข่อยยังท่าเบิดต้นท่าได้บ่ท่าได้อยู่มันเปลืองเงิน
1: เนาะ
0: คันท่าแค่ปากแผลมันนี่ที่เฮาท่ารัศมีประมาณนิ้วนึงนี่ท่าปื๊ดจังซี่เดี๋ยวมันก็สิซึมไปตามเซลล์ของลำต้นยางเองเพราะว่ายาโซเลพาราเฮานี่มันสิซึมได้เร็วนะครับมันเสียในเปลือกนี่มันกินง่ายน้ำยางไหลแต่น้ำยางบ่มีน้ำเลี้ยงบัดนี้ถามก่อนพ่อคนน้ำกดนี่แต่ก่อนนี่ใส่ของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงย่ำหยอดน้ำกดคนนี่มัน
1: ก็โดน
0: ใส่เวลาโดน
1: แม่นใส่เวลาโดนอันนี้ใส่เวลาแค่แป๊บเดียวมันก็แข็ง
0: อันนี้คนบาท2บาทแข็งเลยยางนี้เลย
1: แม่น
0: ๆอันของท้องตลาดนี่คนเป็นยังไงจุ้งเลี้ยง
1: จุ้งเลี้ยงหั่นเป็นน้ำเป็นฟองเอาแค่นะอีหลีอันนี้หัน
0: แมนบ่
1: แมนแมน
0: แต่ว่าอันนี้เด
1: ้อันนี้คนแป๊บเดียวนี่นะเบิ่งแน่นี่นะ
0: นั่นเห็นบ่น่ะคนแป๊บเดียวพี่น้อง
1: คนแป๊บเดียวนี
0: ่เนื้อยางก็ขาวดีเนาะพี่เนาะ
1: ขาวดีพร้อมแล้วมันก็แน่นพร้อมเด้
0: แข็ง
1: แน่น
0: แน่นดีเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าไปขีดยางมานี่มีอันนี้ล่ะถึกใจ
0: เฮาก็เคยพ่อ
1: ถ้าเคยพ่อ
0: ถามพี่อรทัยหามาโดนไปน้ํายาแบบนี
1: ้กะหามาโดนตืบแล้วห้วยโดนอีหลีล่ะก็เลยน้องทรายเพิ่นเลยบอกไอติมละบอกว่าเอ้ยไปเอามาใช้แม่ครับได้ว่าซั่นที่แรกเซาขีดได้นี
0: ่ที่แรกเซาขีด
1: แล้วว่ามันบ่ออก
0: มันบอกเลยเศร้าขีด
1: แม่นบอกเลยเศร้าขีด
0: บ้านนี้เขาเจ้าเลยมาแนะนำ
1: บ้านนี้เพิ่นมาแนะนำว่าเอ้ยเอาอย่างค่อยนี่นะไปอันท่าลองเบิ้งเงินก็อย่าเพิ่งเอาก็ได้เจ้าขายอย่างแล้วจังเอามาให้ผมว่าซั่น
0: โอ้มีสูตรนี่พร้อม
1: แม่น
0: ย่านเจ้าบ่ใส
1: ่ย่านบ่ใส
0: ่เพราะว่าเพิ่นว่าเจ้านี่เสียคนยากพอใส่แล้วเป็นยังไง
1: พอใส่แล้วก็ถือไก่คักอยู
0: ่ยังสิใส่ตัว
1: ใส่ตัว
0: ครับอยากให้คุณพี่อรทัยฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพี่พอคุณพี่ตัดสินใจมาใส่แล้วเป็นยังไงความประทับอกประทับใจเว้าเพิ่นฟังคักๆในคุณพี่เชิญ
1: จ้ากันพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวเกษตรกรให้มาใส่โซเลพารานํากันเด้อดีคักเด้อให้มาใส่นํากันใส่ลองเบิ่ง
0: ครับ
1: คันบ่ดีเพิ่นบ่เอาเงิน
0: ท่าน
1: ดีเพิ่นจังเอาแต่ว่าหันดีอีหลีเพราะว่าดึงแน่นทั้งแน่นทั้งนักค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นทั้งแน่นทั้งนักได้น้ำนักดีหลายค่ะหลังจากที่สันเคยได้หา 6,000 เนาะจะขึ้นมาส่วนนี้หัน 8,000 ถือว่าไซดีอีหลี
0: ครับ
1: หล่ะพี่น้องทุกคนเด้อค่ะฝากเด้อค่ะโซเลพาราจ้า
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณพี่อ๋อไทยเว้ามาดีเบิดซึ่งแนวถืออกถือใจผมเอกโซเลครับพี่น้อง
1: จ้า
0: วาดว่าขันบ่ดีข่อยบ่ใจข่อยอกว่าแต่ว่าสรุปคือได้ใจคือเอาเพราะว่ามันดี
1: มันดีเด
0: ้เออก็เลยกล้าเว้ามันบ่
1: แม่น
0: เพราะว่าจังได๋มันดีจังซี
1: ่
0: แม่นเขาเสียเส้นก็จักอายเส้นเนาะ
1: แม่นจังได๋ก็บ่กล้าอันนั้นดอกบ่กล้าเส้นเขาดอกเพราะว่ามันดีอีหลีนะ
0: เว้าซื่อๆแม่นบ
1: ่เว้าซื่อ
0: ๆโอ้เราเว้าซื่อๆดอกพี่น้องอย่าไปเอาเราเป็นอย่างๆเด้อเราจ่ายเงินสดอยู่
1: จ่ายเงินสดหั่นล่ะเพราะว่ามันดีเนาะสิบ่ให้เพิ่นจังได๋เนาะมันดีคักเน
0: าะโอ้สําเร็จ
1: ต
0: ลอดครับ
1: ฝากเด้อสุขสุคนเด้อพี่น้อง
0: ครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับผมกับคุณแม่อรทัยคุณพี่อรทัยคนสวยนี่ล่ะ
1: จ้า
0: ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซํานี้จังพ่อๆครับผมเอกโซเลียในทิพนานะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูทุกคนนะครับอยากได้น้ำยางหลายอยากได้ก้อนแกนๆก้อนแน่นๆคือคุณพี่อรทัยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพารายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีนิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านพากันตกอกตกใจเวลากรีดยางนั่นก็คือเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางไหลบ่แม่นไหลธรรมดาเด้อีพ่อยแม่ไหลแบบกายเคืองตกเคืองกับน้ำยางพุ่นเด้เวลาหยอดน้ำกรดนี่ข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงว่ามันข้นนุ่มพอยางจับตัวกันเป็นก้อนแกออกมานี่โอ้ยว่ามันขนมโคกแปดแหลดแปดนี่นะครับเป็นโฟมเป็นฟองอากาศน้ำหนักบ่ดีก่อนบ่แข็งก่อนบ่แกนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันบ่มักพ่อปันใดว่าซั่นน่ะเพราะว่าพ่อขึ้นตาสร้างแล้วน้ำหนักก็บ่ดีถูกตีตลอดนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งเวลาน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายมันเฮ็ดให้นายางตายหนึ่งต้นส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำเลี้ยงแทนที่สิได้ไปเลี้ยงลำต้นนะครับมันก็ไหลผลออกมากับน้ำยางซะแล้วบัดนี้นั่นล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนักอกหนักใจพากันตกอกตกใจพากันหวาดกลัวหวาดผวาสนิทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงปัญหาบ่มีซ้ำนั่นได้บัดนี้เรื่องของเชื้อราก็คือกันนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูค่อยระบาดค่อยกวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราพี่น้องเกษตรกรนี่พากันพ่อทุกปีทุกปีนะครับยิ่งทุกมื้อนี่แฮงมีโรคไฟท็อปทลายอีกบัดนี้โรคใบเหลืองๆอ่ะนะที่พี่น้องเกษตรกรเหงียนหน้าขึ้นเบิ่งใบยามใดนี่โอ้ยเหลืองว่าสันสิตายแล้วบ่ตายแล้วพุ่นแล้วนะครับสำหรับโรคไฟท็อปทลานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแถวสวนยางอยู่บ่หยอกคือกันเด้สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมีของดีมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันสิเฮ็ดจังได้บ่าวเอกโซเลโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นทั้งแนวบำรุงต้นยางเป็นทั้งแนวดูแลเบิ่งแย่งรักษาต้นยางไปในตัวเลยนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากเว้าโอโลดพี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางนะครับที่สำคัญนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่บ่บอบซ้ำเด้เปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญโรคไฟท็อปทอล่าโรคใบเหลืองๆที่กวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางน่ะหายแท้อย่างแน่นอนนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆหรือว่าเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่านะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองพี่น้องเกษตรกรสามารถสัมผัสได้กับราคาที่เป็นธรรมราคาพ่อฟังนะครับใส่แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้คันพี่น้องเกษตรกรพากันท่าไปแล้วนะครับเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าซ้ำบ่ต้องท่าใหม่นะครับถึงเวลาก็สามารถกรีดได้เลยนะครับฮอดเวลาฮอดแนมกรีดก็สามารถกรีดได้เลยมีหยางอยู่20 30ไร่นะครับมีหยางอยู่20 30ไร่4ซา5ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาทดลองเบิ่งทั้งหมดนะครับเอามาจากแถวนึงก่อนก็ได้เอามาจากไร่2ไร่20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับสิ่งที่อีพ่อยแม่เคยท่ามาก่อนหน้านี้ใส่แล้วมันสิเกิดความแตกต่างบ่มันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้ออยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
บ่อยากปวดหัวบ่อยากปวดประสาทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงหรือว่าเชื้อราต่างๆบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยนะครับโรคเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าข้นเน่าหรือว่าเปลือกนั่นหุ่มแผลนั่นเศร้าอย่าลืมครับเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเสียอีพอเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อใบจากไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ชื่อว่าอำพรสารคำ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเลขที่14หมู่3ตำบลซึ่งกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลย
0: คุณพ่ออำพรนามสกุล
1: นามสกุลสารคำ
0: สารคำเนาะครับชื่อเล่นชื่อว่าไหนอีพอ
1: ชื่อว่าจอย
0: จอยมีฉายาบ
1: ่ฉายานี่คือว่าไปขอฟังเพลงนุ่มนี่ไปไล
0: ่เออบาดเขาให้ฉายาว่างไหน
1: จอยจุกจิก
0: จอยจุกจิก
1: แม่น
0: เจ้าเป็นคนเบาดูสิคือได้จอยจุกจิก
1: ถ้าก็บ่ดูก็บ่ดันก็บ่เถียง
0: พี่เอาจังซี่ถามคุณพ่อก่อน
1: ถามมา
0: เฮายืนอยู่นี่พื้นที่นี่เฮาเฮ็ดหยังจักไรอีพอ
1: หมดทั้งม้วนนี่14ไร
0: ่14ไร
1: ่แต่ว่าหังบ่แม่นหยังเบิด
0: หังบ่แม่นหยังทั้งหมด
1: บ่
0: เป็นหยังประมาณจักต้นพ่อ
1: หยังนี่ประมาณ 1,200
0: ประมาณ 1,200
1: แม่น
0: คือบ่ต่ำกว่า 1,200 ล่ะแม่นบ
1: ่ครับ
0: มาถามคุณพ่อก่อนยางที่อีพ่อเฮ็ดนี่จักปีแล้วสวนนี่จักปีแล้ว
1: เอาปลูกมาตั้งปี48
0: 48ประมาณ19ปี20ปีแล้วตอนน
1: ี้แล้วแต่ที่ไรเอา
0: ครับผมบาดนี้ผลผลิตเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมา
1: ที่ตะก้อนนั้น
0: ครับ
1: มันโล75นี่โอ้ยขูดอย่างเดียว
0: ขูดอย่างเดียว
1: ตักเบิ่งแนวเนี่ยเออตักอย่างเดียว
0: คือกีดอย่างเดียว
1: กีดอย่างเดียว
0: เพราะว่าราคามันดี
1: มันดี
0: แล้วผลผลิตมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ในช่วง
1: บ่ตะกี้ตะก้อนนั้นคือ300หรือ300กัวกัวคือ370 380
0: อืม
1: ตะกี
0: ้บืนอยู่ซ้ํานี่300กิโลนี่ล่ะแต่ละแต่ละเทื่อที่เก็บไปขายมันบ
1: ่ครับ
0: บาดในช่วงที่ผลผลิตมันบ่ค่อยดีผลผลิตไหลกับปิดกับปล่อยบ่ได้ผลผลิตเต็มที่คุณพ่อได้ไปหาน้ํายาท่าน่ะอย่างน้ําฟองตลาดมาใส่บ
1: ่ปากส้มบุญแล้วไปอ่ะ
0: ไปปากส้มเลย
1: ไปปากส้ม
0: ไปหาซื้อ
1: หาซื้อ
0: ซื้อมาใส่เราเป็นยังไงเนี่ยของตามตลาดทั่วไป
1: ออกกระพริกกระปล่อยออกบ่สม่ำเสมอออกธรรมดา
0: อือ
1: เปลือกออกธรรมดา
0: เปลือกเป็นยังไงเนี่ยเปลือกอย่าง
1: เปลือกนี่แข็ง
0: ช่วงที่ใส่ของของตลาดทั่วไปเปลือกแข็ง
1: เปลือกแข็ง
0: น้ำเลี้ยงมีบ่อีพอ
1: มีน้ำใส
0: ๆน้ำเจ้านี่บ่เขา
1: น้ำเจ้าเขาเอื้อนน่ะ
0: หลายบ่ตะกี
1: ้โอ้ยหลายบ่หลายก็เครื่องถ้วยห้องนี้อันนี้มีแต่อย่างล้วนๆสุดยอดเนี่ย
0: ถามคุณพ่อจอยจุกจิกคนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีพอ
1: หูวิทยุ
0: ฟังวิทยุฟังโดนที่สุด
1: โอ้โดนวะเป็นปีพูดแล้ว
0: ฟังเป็นปีเลย
1: แม่น
0: บ้านนี้พ่อคุณพ่อฟังแล้วเกิดความมั่นใจก็เลยไปซื้อมาใส่ที่บ้าน
1: ของว่าข้าเจ้าว่าของดี
0: ครับ
1: ดีที่สุดขันมาท่าแล้วเปียกบ่แข็งเปียกสินุ่มเปียกสีอ่อนแล้วก็เหยื่อมันก็สิโป่งไว
0: ้
1: เหยื่อตัวที่เขียวเนี่ย
0: ครับก็เลยไปซื้อมาใส่ที่บ้าน
1: มาซื้อมาใส่สองเทือแล้วเนี่ย
0: ซื้อสองเทือแล้ว
1: สองนี่เทือที่สองอ่ะ
0: ครับถามคุณพ่อจอยทุกกี้คนบ้านนี่พอซื้อมาใส่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลก
0: มันเป็นยังไงบอกให้ฟังกันหน่อยพ่อ
1: ย่ำไปขายนี่คือขึ้นไปเรื่อยๆเขาซื้อบ่ตี
0: โอ้เขาบ่ตี
1: ผู้ซื้อนั่นเขาบ่ตีเขาบ่ตี
0: น้ำหนักนี่เป็นยังไงพ่อ
1: น้ำหนักนี่ขึ้นขันเจ็ดสิบก็จะขึ้นมา80
0: ครับ
1: ขึ้นได้เทือละ10โล
0: จากเคยได้อยู่300กิโลนี่มันเพิ่มขึ้นมาหลายบ่
1: เพิ่มขึ้นมานี่เทือละ10หรือ15กิโลมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
0: ๆเรื่อยๆน้ำหนักมันดีก้อนย่ำเฮาหลอกก้อนออกจากถ้วยนี่เป็นไ
1: งบ่ติด
0: บ่ติดถ้วย
1: บ่
0: มีน้ำเลี้ยงบ
1: ่บ่บ่มี
0: แต่ใส่โซเลพาราบ่มีน้ำเลี้ยง
1: บ่เมี่ยงนี่หนักเป็นทนายนี
0: ่แม่นบ่อันนี้จักมีดนี่เอาๆนี
1: ่2มีดครับผมเนี่ย
0: เนี่ยเห็นอยู่นี่2มีด
1: เออ2มีดบ่ได้ตัว
0: เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นที่พ่อเคยใส่มามันเป็นยังไง
1: โอ้ยยังหนักใจอยู
0: ่หนักใจแบบใด
1: หนักใจมันบ่ได้หลายมันบ่ได้หลาย
0: ยี่ห้ออื่นบ่ได้หลาย
1: บ่อันนี้นี่สุดยอดแล้วเนี่ย
0: แม่นบ
1: ่แม่น
0: ยี่ห้ออื่นไปไกลๆเลยแม่นบ่ช่วงนี
1: ้ต้นคันเถาะอันอื่นเฮามาท่านี่มาเปลี่ยนแปลงปั๊บนี
0: ่ครับ
1: มันสิถือว่าต้นเคยได้3ถ้วย
0: ครับ
1: แต่สิได้ถ้วยเดียว
0: เคยได้ถาม
1: แล้วก็มันกระเบาก็บ่หนัก
0: น้ำหนักนี่ฟาว
1: ฟาว
0: มีฟองอากาศ
1: เว้ยจกเบิ้งมันก็เป็นนุ่มๆเดียว
0: โอ้ก่อนบ่แหนมก่อนบ่แก
1: มอันนี้โอ้ยบ่ต้องห่วงนี่สุดยอด
0: บาดถามคุณพ่อจอยก่อน
1: ครับผม
0: ยังสิใส่ต่อบ่สำหรับโซเล
1: ใส่ต่อเบิดนี่เบิดปั๊บนี่เอาข้อประกัน
0: เอาข้อประกัน
1: แม่น
0: จังได๋ก็ใส่ต่อ
1: โอ้ยใส่ตลอดชีพนี่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเออบ่ได้ทั่วกันเนี่ย
0: ครับอยากให้คุณพ่อจอยฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคืออีพรนี่ อยากให้เพิ่นมาใส่คืออย่าง
1: มาใส่เรื่องอันโซเลฟาร่าของดี
0: ครับ
1: ของดีที่สุดจะไปใส่เนื้ออื่น
0: ครับ
1: มันดังซื้อทั้งยังอื่นนะอันนี้ดีกว่า
0: ครับ
1: ดีที่สุด
0: ยืนยัน
1: ยืนยันข้อขาดบาดตายกับโซเลโอ้ยน่าหลายได้อยู
0: ่คุณพ่ออัมพรสารคำหรือว่าคนแถวนี้เอิ้นว่าจอยจุงกิก
1: ครับ
0: เป็นฉายาที่ย่ำ
1: ฉายาย่ำโล
0: ขอโลหะฟังเพลง
1: แมน
0: น้ำสถานีวิทยุ
1: แมนดังที่สุด
0: โอ้จอยจุงกิกนี
1: ่แมน
0: บ่ธรรมดานะคร
1: ับตะกี้นี่ฉายาคือบักฮุ้งเฮิม
0: บักฮุ้งเฮิม
1: บักฮุ้งเฮิม
0: โอ้เจ้า
1: เปลี่ยนมาไหมวันเดีย
0: วเป็นยังเอาเป็นยังขึ้นได้เปลี่ยน
1: ตะกี้นี่บักฮุ้งเฮิมนี่ดังจนว่าได้เถียงกัน
0: เ
1: ป็นยังเอาผู้นั้นกับบักคุ้งเฮิมผู้นี้กับบักคุ้ง
0: โอ้มีแต่บักคุ้งเฮิม
1: แม่น
0: บักคุ้งบักสูงแค่เทีย
1: บ่เฮิม
0: ก็เลย
1: สีวันเน่ากับผู้แม่น
0: ก็เลยเปลี่ยนไปจอยจุกจิก
1: แม่น
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อจอยจุกจิกหรือว่าคุณพ่ออัมพรนามสกุล
1: สารคำ
0: สารคำนะครับยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราใส่แล้วเป็นยังไงปฏิพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลไหลแต่นำยางนำเรียกว่าไหลผลออกมาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อราได้ดีดีบอกว่าสิเป็นราดำราชมพูหรือว่าราหน่อย
1: แม่น
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อจอยจุกจิกฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับผม

骂了骂了，说了怕那屁面发洗脱，说了怕那屁面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยข

0: 说嘞怕辣避免罚洗痛，说嘞怕辣避免罚洗痛，
1: 孙子痛
0: 孙子三八四孙1 2 2 อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2
1: คำเตือน
0: โซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้
1: โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: อนไปสิบา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 11:00
3: น.เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสตรองสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือด

0: ชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอร่าพลัส
1: ยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: ออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อม
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงเดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้อยเลือกบ่หาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจก็พากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆลองผิดลองถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเล่งสารเล่งมันเป็นจังไหนบ่ติอีพอยแม่พอเฮาท่าลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ําเลี้ยงไหลทั้งน้ํายางนะครับคันน้ําเลี้ยงไหลปนน้ํายางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ําและที่สําคัญยางบ่ได้น้ําหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปลแปลว่ามันขนมโคกพุ่นแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพบพ่ออยู่เป็นประจำประจำพ่ออยู่ทุกปีพ่ออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่ากับพากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดหู้ปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับคันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่คันบ่ใส่มันก็ไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นโพดจักสิเฮ็ดจังไหนก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดไข่แน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพอกีดได้10ปีต้นๆนี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ้ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพลอยแม่คันสิให้ปลูกไม้นี่ป้าโถใส่เวลาอีก6 7ปีพุ่นสั่วสิได้กรีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํายางไหลแต่น้ํายางอีพอยแม่ให้ไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ํายางนะครับซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว แผลไหมที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจซะเน่เห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกห่างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนคิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปเลยติเชื้อราในย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่ว้ายสักบุบๆตายรัดเลยอีพ่อไอแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดย่ำกีดก็กีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพอยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมวาวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังสี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสี่ฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้ต้นยางอายุยืนอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแท้แน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นอยู่อำเภอใดเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวดังๆกันนะครับชื่อว่าไรเชิญครับ
1: ผมชื่อประหยัดบ้านดอนกอยตำบลหนองแวงใต้อำเภอพนมนิวาสจังหวัดสกลนครครับ
0: โหชื่อว่าคุณพี่ประหยัด
1: ครับ
0: นามสกุล
1: เสนาทิพย์ครับ
0: คุณพี่ประหยัดเสนาทิพย์อยู่บ้านไหนครับ
1: บ้านดอนกอยครับ
0: บ้านดอนกอยตำบล
1: หนองแวงใต้ครับ
0: ตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนนิวาสเนาะ
1: วานอนนิวาสครับ
0: จังหวัดสกลนครเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไรก็ทั้งหมด
1: ประมาณ16ไร่15 16ไร่นะครับ
0: ประมาณ15 16ไร่เนาะ
1: ครับ
0: บ้านในถามพี่ประหยัดก่อนแรกนี่การกรีดยางของเฮาเป็นจังได๋เรื่องของน้ำยางมันไหลดีบ่แรกๆเลยตั้งแต่เฮาเปิดนาแรกๆนี
1: ่ไหลก็ไหลไปธรรมดานี่แหละครับพอได้อยู่3 4 5เมตรจังเต็มโป๊ะครับ
0: ตะกี้โอ้แรกๆนี่เฮาก
1: ร
0: ีดตามธรรมชาติเนาะได้3 4 5เมตรจังได๋ก็โป๊ะ
1: 4 5เมตรจังเต็มโป๊ะนะ
0: จังเต็มโป๊ะบ้านนี้เฮาเคยคิดหาน้ำยาท่านายางเร่งน้ำยางมาใส่จักเทื่อบ่เคยใส่บ่
1: ก็เคยใช้อยู่ครับก็ยาทั่วๆไปตลาดนะครับ
0: โอ้เขาว่าอย่างนี้ก็ไปหาซื้อมาใส
1: ่ครับ
0: เป็นยังไงบ่ฟังกันน่ะใส่ยาทั่วไป
1: ใส่ทั่วไปก็ออกอยู่ก็มันก็บ่ดนนะครับได้อยู่ประมาณสัก 3-4 เมตรมันก็จะหยุดไหลนะครับ
0: ออกอยู่ห่างออกบ่ดี
1: ครับ
0: แล้วตอนเฮากรีดนี่เฮาใส่น้ำยาเร่งน้ำยางของทั่วไปตามท้องตลาดมันมีน้ำเลี้ยงปนออกมาบ
1: ่โอ้จนได้เอาด้ามมีดเน็กกระปุกซะก่อนครับได้มีดเน็กกระปุกแล้วก็เงี้ยงไว้ซะก่อน
0: เออ
1: หาท่านยางมันสิบ่แข็ง
0: โอ้บอกไงเอามีดเน็กนี่ก้อนยางนี
1: ่เน็กยางก้อนก็เงี้ยงไว้ซะก่อน
0: เงี้ยงบีบน้ําออก
1: บีบน้ําไว้ซะก่อนน้ํามันหลายนะคร
0: ับ น่ะโอ
1: ้มันทดก็แล้วก็สิเหลือท่อกําปั้นนะครับ
0: โอ้ขันพ่อพ่อหยอดน้ํากดคนน้ํากดแล้วเหลือท่อกําปั้นนี
1: ่ครับ
0: มันแฟบลง
1: มันแฟบบ่ได้น้ําหนักนะครับ
0: อ๋อมันก็ฟาวตัวน้ําหนักมันก็บ่ดีตัวก็
1: จังว่าได้แต่ว่าผมบ่ได้น้ําหนักแล้วจังว่าได้ไปหายามาใส่นะครับ
0: โอ้ก็เลยพอใส่มาเรื่อยๆก็ขี่ข้านบีบน้ำเลี้ยงออกกันออก
1: ไม่ก็ปั่นจนมือเหม็นหมดแล้วก็ได้ปั่นเอาแล้วก็มันน้ำเลี้ยงมันหลายครับ
0: โอ้แต่กินใส่นี
1: ่แต่ยา
0: หมอทั่วไปตามตลาดนี
1: ่ครับ
0: น้ำเลี้ยงมันหลายพอด
1: น้ำเลี้ยงหลาย
0: เปลือกมันแข็งบ่ต
1: ่อหอยมีดผมจนหักครับ
0: มันเป็นยังไงขึ้นมาม
1: ีดจนบินหัวเตี้ยเสื้อมีดนี่ไม่บ่ว่าแล้วครับหัวหน้า
0: ที่มันพอกินนี่มันดังแค
1: เ
0: ล่นวะ
1: ง่อยนอนอยู่ตะเทียงก็จนสะดุ้งแล้ว
0: ซ้ำนาฬิกาปลุกเมีย
1: ครับครับ
0: วอกเริ่มกรีดยางแล้วดักแขกแขก
1: ดังคากคากหมดแล้ว
0: เปลือกมันแข็งมันบ่ครับ
1: แข็งครับ
0: เรามีปัญหาเรื่องอื่นบ่มีเชื้อราชมพูราดำ
1: ก็มีอยู่มียางหน้ายางใต้หนึ่งแล้วครับส่วนมากมันจากใต้หนึ่งอยู่เลยแต่น้ำยาตัวมันยาแห้ง
0: โอ้ใส่ยาแห้งพอทาไปบ่เป็นฟองขึ้นบุญบ่
1: ห่วยจนฟดจวดหมดแล้วแล้วก็ได้พวกก็จะโอ้ยาแก้หมดแล้วว่ะ
0: บ้านนี้ต้องถามพี่ยัดก่อนไปรู้จักโซเล่พาราไปหูมาแต่ทางไหนก่
1: อนผมก็ฟังวิทยุเลยนะครับเบอร์โทรมันจดไว้ว่าก็จะว่าได้ขี่ตามไป
0: โอ้
1: สถานีวิทยุเพิ่นพูดแล้ว
0: ได้ยินแต่เสียง
1: อ๋อได้ยินแต่เพิ่นสัมภาษณ์ผู้นั้นผู้นี
0: ้
1: สัมภาษณ์ว่าใช่ดีแบบนั้นแบบนี้ผมก็เลย
0: เสียบ้านที่แรกๆฟัง
1: ผมก็บ่ได้เสื้อคักเหมือนนะครับแต่ไปทดลองด้วยตัวเองนะแต่ว่าผมไป
0: มาทดลอง
1: มันทดลองครับ
0: ก็เลยอยากมาอยากลองใส่แท้แม่นบ่
1: ผมเองมาคนมักท้าทายเนาะ
0: มักท้าทาย
1: ดีกันดีบ่ดีกันแล้วไปนะครับ
0: บ่ดีอะไรหนีไปหนีมา
1: เออไปมัน
0: บาดพอใส่แล้วเป็นยังไงบาด
1: ห่วยคักตัวผมก็ว่ามันคักยามก็ข้นนะครับ
0: ยางเป็นยังไงก
1: ่อนยางมันข้นดีมันยอดน้ำข้นก็ไม่ได้เปลืองน้ำข้นนะครับ
0: โอ้น้ำยางข้น
1: มีดเดียวก็โป้ยใหญ่เบอร
0: ์นี่อันนี้ยังมีดนี่
1: มีดเดียวครับนะครับ
0: คิดว่าควันสีแก้งตีนี่
1: คิดว่าตรงนี้นะตีสี่ตีห้านี่นะครับเนี่ยนะ
0: มีดเดียวนั่นนี
1: ่ครับครับ
0: ป้าพี่น้องนี่มีดเดียวคิดว่าควันสีแก้งถ้าได้เศร้าหยุด
1: ย่อยยังหงอาญาอยู่เนี่ยนะ
0: ยังเฮ็ดอาญาอย
1: ู่ยังสิขึ้นนี่เลยหงโยกขึ้นนี่เลยนี
0: ่แสดงว่าพี่ยัดใส่แล้วถือโค้งถือใจบ่
1: โอ้ก็สุดยอดแล้วเนาะผมก็ภูมิใจแล้วเนี่ยแต่ว่าไปขายเท่าเดียวกันได้เงินเป็นหมื่นกว่าอยู่หมื่นสี่หมื่นห้าอยู่เนาะ
0: ไม่ใช่
1: แล
0: ้วอย่างเคยเห็นเงินหมื่นบ
1: ่โอ้ยได้เท่าไรเจ็ดแปดพันเลยพี่ผมขั้นลูกกีดจังหวะ
0: โอ้แสดงว่าพี่ยักษ์ต้องได้เจอกันอีกมันบ
1: ่ไม่เขาเอาลงเอายางผมลงจากรถอีแตน
0: น
1: ะว่า
0: เป็นยังไง
1: สองคนดึงบ่บ่ตีครับ
0: เป็นยัง
1: ก็สอบยางมันหนัก
0: แม่นบ่
1: ผมใส่ยางอันนี้นะแต่ก่อนนั้นว่า
0: จับมีผู้เดียวเลย
1: มีผู้เดียวที่นี่เอาลงไปกรรมการในร้านยางเขาเนี่ยเอาขอก็จนหวยว่ามันสิก้นจำเบ้าอะไรมันนักครับ
0: ป้าได้เงินหมื่นจาก
1: เก่าผมไปขายเนี่ยมันสิได้ประมาณอัน80กว่าโลมันนี่มันได้110
0: เพิ่มขึ้นมาอีก10เพิ่มขึ้นมาอีก
1: เพิ่มแล้วครับ
0: ป้า
1: ถือว่าได้การสุดยอดเยี่ยมเยี่ยม
0: บ้านนี้อยากให้พี่ยัดนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่โซเล่พาราคือพี่ที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่บ่ท่านได้เคยเห็นใส่แล้วเว้าความประทับอกประทับใจเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยครับเชิญครับคุณพี่ครับ
1: อ๋อสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกคนเนาะครับเนาะที่บ่ได้เคยใส่ยาง โซเลพาราเพิ่นนี่นะครับว่ามันคักอยู่ผมใส่มาแล้วก็ได้ออกดีอยู่ว่ามันคล้ายๆกับตัวยาทั่วไปอยู
0: ่ครับผม
1: ไหลดน 3-4 มิตรก็ยังได้การอยู่นะครับยาน้ำยาก็ข้นดีครับ
0: กระโปนี่ยังจักมิตรเต็ม
1: ห่วยครับมันตามหลักการมันก็สิบ่เกิน2โป๊ะ2มิตรซั่นน่ะครับเต็มโป๊ะเนี่ยครับ
0: 2มิตรเต็มโป๊ะ
1: 2โป๊ะมีดสิเต็มไปดิบ่ล้นครับนี
0: ่คันหลายกว่านั้นล้น
1: ล้นครับได้สิกได้ครับคันมือใหม่ได้สิกอย่างนี
0: ่โอ้
1: ได้สิก
0: ได้กิ่มเลยบ่2มิตร
1: จิ้มเลย2มิตรมีที่2เนี่ยขาเฮาสิป้าขีดทับอีกบ่ได้ครับนี
0: ่มันหลายโพด
1: ครับมันหลาย
0: ถึงใจแห้ง
1: ก็ถึงใจนะผมบ่ได้ตามไปแล้วว
0: ันนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ยัดนี่บอกซื้อเสียงแรงน้ำบอกบันอยู่วันเสาร์อีกเพียงหนึ่งครับเชิญครับคุณพี่เอาดังๆเด้อบอกซื้อเพิ่นแน่หาเพิ่นคิดฮอด
1: ผมชื่อประยัดเสนาทิพย์ครับบ้านดอนก้อยตำบลหนองแวงใต้ครับอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพี่ประยัดนะครับบ้านดอนก้อย
1: บ้านดอนก้อยตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนนิวาครับ
0: ครับผม
1: สกลนครเท่านี้แหละ
0: ครับผมใส่แล้วถือกกถือใจสำหรับโซเล่พารานะคร
1: ับก็ว่ามันคักสุดยอดอยู่ว่ายาเพิ่นออกตัวใหม่แล้วแต่ว่าตลาดมันจะไกลสักหน่อยจะไปเพิ่นขยับสาขาเข้ามาใกล้ๆแน่ไม่ได้ไปซื้อง่ายๆนะ
0: ได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเอกโซเล่นะครับขอบคุณพี่ประหยัดฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับคันอยากร่ำอยากรวยอยากเบิดหนีเบิดสินอยากได้เงินหลายๆคือพี่ประหยัดลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเล่พารานะครับยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยกทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

ี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังทั้งนี้ให้ดีครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตเจ้าของเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์นำยางดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดนำยางไหลดีทอยางบ่อุดตันเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าปัญหาต่างๆเหล่านี้สิหายไปฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องมันแม่นหยังของเจ้าอีกบ่าวอีกโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองของเจ้าน่ะมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านพากันสงสัยอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันสงสัยซั่นเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ลองใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับน้ํายางนี่ไหลดีไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับยังบ่พอซํานั้นครับยังซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วแผลหายไวคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากระโดดอีพ่อไอ้แม่เอ้ยบ่เป็นอันตรายครับต้นยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮ็ดให้นายางบ่ตายหนึ่งนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาหากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าโค่นเน่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่อไอ้แม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับบ่เป็นแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํายางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ํายางเท่านั้นได้อีพ่อไอ้แม่ยังเป็นยาบํารุงเป็นยารักษาไปในตัวพร้อมบอกง่ายๆพ่อพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอ้แม่บ้านเฮาพากันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ลงไปแล้วนี่ที่โอ้ยจะแม่นดีคักดีให้นะครับเป็นทั้งยาเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวกระตุ้นนะครับบ่แม่นไปเลี้ยงเอาแต่น้ำยางเด้อันนี้ให้น้ำยางไหลตามปกติไปขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันมันก็ไหลดีส่วนตัวน้องอีพ่อไอ้แม่คันท่อยางบ่อุดตันไปปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาพุ่นล่ะสร้างการได้ปานนั้นเด้น้ำเลี้ยงนี่มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ลำต้นเจริญเติบโตเฮ็ดให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดอายุยืนๆอยู่กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดนๆซะเด้นะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่แล้วมาเว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่หลายๆต้นมีเป็นพันเป็นหมื่นต้น4,500ต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาลองเบิ่งแค่แถวก็ได้เอามาลองเบิ่งแค่10ต้น20ต้นก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ง่ายง่ายพี่น้องเปิดฝามาจุ่มแล้วท่าแล้วดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเป็นหยังจังว่าจังซั่นว่าติบ่ต้องไปผสม M150 บ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องไปผสมนุ่มเปรี้ยวบ่ต้องไปผสมน้ำบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มแล้วท่าแล้วดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมีขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้สามารถใส่ได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับราคาก็ถึกได้บาทพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา
ขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับจำไว้ให้ดีครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้ปัญหาต่างๆในสวนยางพาราของอีพ่อไอแม่ของพี่น้องเกษตรกรหายไปนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อราต่างๆราดำราย่อยราชมพู่หากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าโค่นเน่านะครับหรือว่าน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งๆน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าซื้อไว้จังไหนเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าหนูซื้อนางทราบกนกก่อนสวรรณาสัยจ้า
0: ครับผม
1: ซื้อเล่นชื่อว่าแม่น้องปูปับจ้า
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านแกงปับโปกจ้า
0: ตำบล
1: สมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยจ้า
0: แม่น้องปูปับ
1: จ้าแม่น้องปูปับ
0: ซื้อนี้ซื้อกนกก่อนนะครับ
1: จ้า
0: พื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่เฮ็ดสวนหยางแจ๊กไร
1: ประมาณ25ไร่จ้ะ
0: พันกว่าต้นนี่นะ
1: จ้า
0: เฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองจ้ะ
0: เฮ็ดเองบอกให้ฟังขนาดหยางพันกว่าต้นนี่ตั้งแต่กรีดมานี่ผลผลิตเป็นจังไดเนี่ย
1: ตะกี้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้หลายบ่ออก
0: โอ้บ่ค่อยออกบ่ค่อยได้หลาย
1: จ้า
0: ในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่หลายนำหยางไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นนี่เฮาได้หาซื้อแนวท่าหน้าหยางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้ะหาซื้อนำของตลาดมาใส่จ้ะ
0: โอ้ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่ใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ย
1: ใส่แล้วมันก็น้ำเลี้ยงมันก็หลายจ้ะ
0: น้ำเลี้ยงหลาย
1: จ้าผลผลิตมันก็น้อยมันบ่ได้ส้มฮีบมันน้อยจ้ะมันออกมามันน้อยนั้นมันน้ำเลี้ยงมันหลายกว่าจ้ะ
0: โอ้
1: น้ำเลี้ยงต้นนะจ้ะ
0: น้ำเลี้ยงนี่ไหลออกมาหลายกว่าน้ำยาง
1: จ้าน้ำยางมันน้อย
0: น้ำยอดน้ำขวดนี่เป็นยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: มันเป็นคือบ่อแค้นนะจ้ะ
0: โอ้เวลายอดน้ำขวดนี่ขวดเป็นจงเลี้ยงจงเล
1: ี้
0: ยง
1: จ้าเป็นจงเลี้ยงจงเลี้ยงมันบ
0: ่อแค้น
1: จ้านั่นแค
0: ้
1: นถ้าฝนตกมาก็บ่หันได้
0: บ่ทันคันแน่คนตรงนี่บ่ทันเลย
1: จ้าบ่ทันจ้าบ่หันเลย
0: เปลืองน้ำกดบ่
1: เปลืองน้ำกดหอมจ้า
0: เปลืองน้ำกดหอมแต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ
1: ่ก็ใส่จ้า
0: เป็นหยังคือใส่ย้อนอยากได้ผลผลิตหลาย
1: จ้าย้อนอยากได้ผลผลิต
0: โอ้บ่มีตัวเลือกบ่มีทางเลือก
1: จ้าแม่นจ้าตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่ตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่จ้า
0: เขาว่าตัวใดดีได้ยินมาตัวใดด
1: ีใส่น้ำข้าวเบิด
0: ใส่น้ำข้าวเบิด
1: ครับ
0: มาถามแม่น้องผู้ปราบก่อนว่าไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหน
1: ข้อตาฟังวิทยุ
0: พ่อตาฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ
1: ่กะแกกะฟังอยู่ประมาณบ่โดนจ้ะประมาณสัก2อาทิตย์นี่เนาะจ้ะ
0: ฟังอยู่ประมาณ2อาทิตย์
1: จ้า
0: ฟังแล้วเสื้อเลยบ
1: ่กับบ่เสื้ออยู่จ้ะ
0: บ่ทันเสื้อปานใด
1: จ้าม
0: ันคือสิโพดแท้
1: จ้าจ้าหนูก็บ่หันเสื
0: ้อ
1: หนูก็ศึกษาอยู่จ้ะศ
0: ึ
1: กษ
0: าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้าแม่น
0: ผู้ใดก็ว่าแต่ของแกของคัก
1: จ้าแม่นผู้ใดก็ว่าคักผู้ใดก็ของว่าของผู้ใดคักออกดี
0: ของคักของแกของดีล่ะแม่น
1: ผู้
0: ใดว่าวันนี้หลังจากที่เฮาซื้อมาใส่ปั๊บเป็นจังไดนะครับมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่แปลกแปลกหูแปลกตาหลาย
0: แปลกแบบใดครับ
1: น้ำเลี้ยงบ่หลาย
0: น้ำเลี้ยงบ่หลาย
1: จ้าเฮาจกออกไว้นะเนาะจ้ะเฮาจกออกไว้แล้วเฮากีดมันก็บ่แวบมันก็บ่หลงจ้ะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาหลายแ
1: ท
0: บสิบ่มีน้ำเลี้ยงเลย
1: จ้ะแทบสิบ่มีน้ำเลี้ยง
0: เวลายอดน้ำกดนี่มันแข็งเร็วบ
1: ่แข็งเลยจ้ะ
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: พอแกเอาแกถ้วยมาวางไว้มันเป็นจังไดมันแฟบบ
1: ่บ่แฟบจ้ะ
0: ก้อนใดก้อนนั้นเลย
1: ก้อนใดก้อนนั้นขันก้อนโป๊ะนึงก็คือโป๊ะนึงเลย
0: โอ้ขันก้อนเต็มกระโปงคือเต็มกระโปง
1: เก่าแม่นเต็มกระโปงอยู่คือเก่า
0: บ่แฟบคือขนมโคกตัว
1: บ่แฟบคือขนมโคก
0: บาดเอ้าก็แสดงว่าน้ํากดเฮานี่ประหยัดกว่าเก่าตัว
1: ก็ประหยัดหลายจ้ะจากที่ว่าเฮาใส่มานี่อย่างพันนี้เบิด4แกนซะนะ
0: เออเบิด4แกนล้น
1: จ้าอันเฮายอดมาตอนนี้ใส่ยาตัวนี้นี่มันก็เบิด2แกนจ้ะ
0: โอ้ตั้งแต่กี้ใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปนี
1: ่4แกน5แกนจ้ะ
0: เบิดน้ำกดนี่ประมาณ4แกลลอน5แกลลอน
1: จ้า
0: บาดพอมาใส่โซเลพาราเบิด2แกลลอน
1: จ้าเบิด2แกลลอน
0: เอาก็ประหยัดลงมากหลายตัว
1: จ้าประหยัดหลาย
0: ถูกใจบ
1: ่ถูกใจจ้ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่จ้ะ
0: แม่น้องผู้ปรับยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใส่จ้ะ
0: อยากให้แม่น้องผู้ปรับนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับอกประทับใจฝากถึงเพิ่นจักหน่อยอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: อันนู้ฮิบอกเด้อจ้ะใส่คือน้ำยางมันก็แข็งดีแข็งดีน้ำยางได้ประสิทธิภาพหลายจ้ะ
0: ครับ
1: จากที่ว่าหนูขายมาสมมุติว่ายางพันต้น
0: ครับ
1: ขาย4เมตรถ้าหนูเก็บ4เมตรมันก็อีได้อยู่ประมาณจัก300 400
0: ครับ
1: 300 400โลนะจ้ะแต่ตอนนี้ตอนนี้หนูขายอย่าง6เมตรล่าสุดอย่าง6เมตรได้อย่างแก๊บตันจ้ะ
0: เกือบตัน 1,000 กิโลนี่
1: จ้ะจะ 1,000 กิโล
0: แก๊บได้จักกิโลก่อ
1: 400 500กิโลจ้ะ
0: จากเคยได้4 500กิโลพอมาใส่โซเลพารา
1: จ้าคันเฮาเอามีดเพิ่มไปอีกมันก็ได้ไปอีกจ้ะ
0: ได้เป็นตัน
1: จ้าได้เป็นตันได
0: ้มีดเพิ่มขึ้นมาเครื่องต่อเครื่อง
1: ต่อเครื่องได้มีดละ100กว่าโลจ้ะ
0: มีดละ100กว่าโล
1: จ้าได
0: ้แสดงว่ารวยหนูตัวกันซั่น
1: จ้าย
0: ังสิใส่ต่อบ่โซเลพารา
1: ใส่จ้ะ
0: ยืนยันเน
1: า
0: ะ
1: ยืนยันจ้ะว่าใส่ต่อ
0: นี่แหละครับคือเสียงอยากฝากแม่น้องปุ๊บปั๊บนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่น้องปุ๊บปั๊บ บอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกทีนึงครับเชิญครับ
1: หนูอยู่บ้านแกงปะโปกจ้าตำบลชมเจริญอำเภอปักสมจ้าหนูยืนยันว่าหนูอิไซโซเลพาราตัวนี้นี่ต่อไปจ้าน
0: ี่นี่แหละครับคือเสียงจากปากแม่น้องปุ๊บปับนะครับอำเภอปากชมหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาครับรักษาเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราหน่อยราชมพูได้ดีดีนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเลครับแม่น้องปุ๊บปับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ทำนี่นะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแด

0: ม่สันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาท

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: เทศกาลวันแม่เทศกาลแห่งความสุขลูกในฐานะเป็นลูกที่ดีก็ต้องมีของขวัญให้แม่นะครับเนาะเช่นโอนเงินมาให้แม่ซื้อกาแฟนุ่มสยามชัยเป็นอย่างคือว่าจังสั้นเอากับพ่อได้ดาดศพดาดปากพ่อได้ปัวจะของไปเนาะแม่เนาะเฒ่ามาแล้วน้ำมันไขคอกระเบิดสังเกตตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาแล้วโอ้ยนะครับเค็งไปเบิดนะครับตึงไปเบิดนะครับเนาะลังคนนี่นะครับบ่เคยได้ดูแลเจ้าของดอกคันว่าแสบบักโงกกระยำแต่ในบักขามว่าสิกินของหวานคักๆผัวก็บ่ให้กินเพราะฉะนั้นแล้วได้โอกาสได้จังหวะแล้วครับแม่นะครับลูกเต้าเขาโอนเงินมาให้เพื่ออยากให้แม่ได้ดูแลสุขภาพนะครับเนาะอีแม่เงินเดือนผู้เฒ่าออกบอกกับสยามใช่ว่าสยามใช่คันวันที่10วันที่11นี่คันบ่เห็นเบอร์แม่โทรเนี่ยนําฮอดเฮียนได้ลูกว่าซั่นนอนอยู่ในมุ้งกับปุ๊กขึ้นมาซื้อรถจังได๋แม่ก็สิจงเงินไว้ให้บักลาเพิ่นว่าโอ้ยสาธุเด้อนี่ล่ะเนาะบุญสัมพันธ์วาสนาทรงเล่าหมังไว้แล้วอีแม่โทรมาหาผมตั้งแต่ตีห้าพุ่นสยามชัยเอามาเลยว่าสั้นเอาอย่างแน่ละแม่กาแฟ10กล่องผัดว่าบาดคือคักแต่แม่ซื้อคักซื้อแน่เอาพ่อตาเอาไปพ่อได้ตาเจ้า3กล่องบัดนี้ลูกเคยเอาไปกับลูกสาวอีก3กล่องเอาสู่ไปกินน้ำกันเด็กน้อยเหตุการณ์เหตุงานหาเงินหาทองย้ายเอาไว้ผู้เดียวอีก4กล่องแบ่งแบบยุติธรรมเป็นกรรมการผู้ทรงความยุติธรรมจะเข้าคางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นั่นแหละครับสบู่ย่ายเอาพ่อย่ายมาความงามพ่อตาเจ้าปวดเอวเจ้าเอาน้ำมันนวดนั่นแหละอีนางมึงเอวมึงลันนะครับขอเข้ามึงสวดมึงเอาน้ำมันนวดไปบักทิศนี่มึงเอาสบู่ไปแบ่งให้มันถือกันได้แม่ขันสีกองก็สิแบ่งง่ายอยู่ดอกแต่ว่าขันสีกองนี่ต้องกินผู้เดียวเขาเอิ้นว่าชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพคือเอาประมาณสีกองแล้วบักลากันเปิดใจคือกันเอาน้ำมันนวดให้อีแม่เอาสบู่ให้อีพ่อนะครับเป็นของแถมไปพร้อมนะครับคันซื้อกล่องนึงมีค่าส่ง40บาทเป็น180เติมอีก90บาทก็ได้2กล่องอีพ่ออีแม่เพิ่นก็เลยเอา2กล่องซะส่วนใหญ่พอบ่มีค่าส่งคันเอา4กล่องแถมน้ำมันนวดและสบู่เอาห่วยคันเอา2กล่องบ่ได้น้ำมันนวดกับสบู่เอาดันอีกจังหน่อยจังได๋ก็กินต่อดอกว่าซั่นก็เอาไป580หรือพลังคนบอกว่าโอ้ยสยามใช่เอามา10กล่องรถลูกให้มันแล้วเที่ยเดียวรถอย่าไปโทรหากันดูไลน์โทรเว้ยบ่แม่นผู้เฒ่ากับผู้สาวเว้ยสาธุโทรมาได้คือเก่าแล้วมาเล่นเกมผู้ลังคนไปแล้ว10กองฮอดมื้อวานนี้มื้อนี้โทรมาอีกสิมาเอานาทีละบาทว่าซั่นเอาได้ครับแม่ได้คือกันเด้อบ่ได้ฮักพิงผู้ใดนะครับโดยเฉพาะลูกหลานเขาโอนเงินมาลังคนโอนมาตั้งแต่วันที่8ลังคนก็โอนมาตั้งแต่วันที่9นะครับเหลือไว้ซื้อกาแฟสยามไส้เหลือจากหันกระซี่ไว้สำหรับไปรุ่นวันที่16จักหน่อยถูกมหาลาภอย่าให้ขาดบักลาติดไม่แม่นำหลายคนบ่ฮู้แม่หยังเนาะถูกมหาลาภอันแม่เย้าทีมเด้ออยู่ข้างกองมันสิซ้ำนิ้วโป้นี่ล่ะแล้วมันสิมีเหล็กซี่ออกมาหน่อยนึงอีแม่เอาเหล็กนั่นล่ะไปเสียบหิ่งพระก็ได้ใต้ต้นโพใหญ่ก็ได้นะครับโค้งร้อยศพก็ได้เบิ่งดีๆนั่นล่ะได้เกียรติสีมานี่เกียรติแสงมื้อนั้นนะครับเนาะเอาไปพันข้างศาลเพียงตาแล้วก็อธิษฐานเอาปู่ย่าเอ้ยให้มันแจ้งให้มันใสให้มันชัดเด้อจังใดก็สิได้สิเปลี่ยนให้ไม้ดอกตูบก็ได้อันนี้มันห่างมันเพี้ยแล้วก็ว่าไปอธิษฐานดีๆแดงจึงขึ้นกับคุบรถตัวแม่มาแล้วตัวใดบอกสยามไส้น้ําบ่อย่าบอกคนอื่นซื้อผู้เดียวมันจะคอยสิบ่เคลื่อนคันบอกผู้นั้นบอกผู้นี้มันสิเคลื่อนมันสิเลื่อนได้นั่นแหละเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นแล้วสรุปสั่งกาแฟกับบักลาทุกกองจะมีถูกมหาลาภให้เพราะว่ามันใกล้แล้วแม่ครับคันแม่สั่งมื้อนี้แม่นบ่กับประมาณมื้ออื่นแม่ได้ของบ่เกินมื้อฮือแม่ไปจุดแม่นบ่จุดปั๊บแล้วไปฝันแล้วกลัวสิไปหาซื้ออีกผมว่ากำลังดีครับแม่ซื้อมื้อเนี่ยกำลังดีเลย043009888นี่สวัสดีครับกาแฟกี่
1: กาแฟมาเฮ้ยได้กินน
0: ึงกาแฟมาเฮ้ยได้เอ้ยได้เอ้ยยายอยู่ไหน
1: เอา500น่ะล่ะ
0: โอ้เอา580กินกับ
1: แม่ถึงบ่มใจ
0: เด้ออ๋อ FC คนเดิมแฟนเก่าตัวเนี่ยครับแม่จ๋า
1: จ๋า
0: เป็นยังไงบ้างกินกาแฟลูกชายไปแล้วถูกใจมั้ย
1: เอากับอันน้ำมันนวด2ขวดเด้อ
0: น้ำมันนวด2ขวดเลยไม่ต้องเอาสบู่เนาะแม่เนาะครับ
1: จ้า
0: อยู่ที่นี่ล่ะวังสามหมอเนาะแม่เนาะจ้า
1: จ้า
0: หนองหญ้าไส้จ้าลูกจำได้โย
1: บ้านโคกงาม
0: ครับบ้านโคกงามอีแม่อีพ่อบุญทินตัวน่ะบ่แม่นบ่
1: 38มันเด้อ
0: ครับครับ38หมู่7ครับแม่ชื่อได้อยู่ครับแม่ครับจ้าจ้าจ้า
1: หมู่7เด
0: ้อจ้าจ้าจ้าครับอ่ะขอบพระคุณที่ท่านเมตตาให้ความศรัทธาโอ้ยกรุณาเนี่ยเอียดสู่ไปบืนไปสยามใช่ทีมงานกะหลายสยามใช่นักจัดรายการผู้เดียวเอาเงินไปไว้ใส่ลาว่าซั่นแม่ครับแผนกรับสายนะครับ10กว่าคนครับแม่จ๋าซอยกันรับนั่งเลี้ยงแถวไร่ไส้ปันรับบริจาคซอยน้ำท่วมนะครับมีท่านินอินทราเทพพงศรีวรนุชมายืนจังก้าร้องเพลงถาแล้วกับพวกแถวหรือเลี้ยงไร่ไส้เพราะฉะนั้นเราอีเมลว่าต้องกังวลว่าจะบ่มีคนรับสายลูกรับแน่ผู้นั้นรับแน่ซอยกันเนาะแม่เนาะสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
2: จ้า
0: แม่แ
2: ม
0: ่
2: สิสร้างสร้างกาแฟอีก
0: เอาเท่าไหร่รอบเนี่ยเอาเท่าไ
2: หร่เอาอันคือก็อัน
0: คร
2: ับ
0: แม่
2: 100
0: 580ครับ
2: เออ580ละ
0: คือบ่เอาแบบใหม่เนี่ย
2: เอาน้ำมันนวดบ่สบู่เด้
0: อโอ้เอาน้ำมันนวดเอาแบบทั้งเย็นทั้งร้อนเลยบ่แม่ให้แม่2ขวดไปเลยครับบ่มีปัญหาอีแม่บุญศรี FC แฟนคลับประจำอยู่แล้วบ่กล้าขัดกล้าขวงดอก
2: มาเลยบ่ว่าเด็กตั้งหลายเที่ยว
0: จนว่าสิถามอยู่ว่าสิโทรไปถามอยู่ได้กันบ่โทรมาเนี่ยไปโทรไปถามพักกันกินข้าวแน่บ่กินแต่กาแฟที่มาสั่งเลงแท้ซะดอก
2: แต่ยังว่าไม่ยังคงสิเมิดนะ
0: จ้ะแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดการให้แม่ครับแม่บุญศรีเด้อน้ำมันนวด2ขวดเด้อ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้า
2: เอาอ
0: ัน
2: ละอ
0: ัน
2: เ
0: รีย ก
2: ฟ้อง เอา800เอาอย่างก่อน
0: 580
2: เออ580
0: คือ
2: เท่า
0: ไหร่ละบ่ๆรอบนี้เอา850ซะรอบเนี่ยซื้อโต๊ดเอาขึ้นเลขเนี่ยจ้าๆๆแม่ชัดเจนครับ
2: ไปแม่หันจุ๊บๆก็บ่ถือหรอก
0: โอ้อย่าเว้าแห้งคันบ่ถืออย่าเว้าแห้งคนอื่นเขาเจ้าจ้องอยู่เขาเซาสิว่าโวดหมานอยู่ยามใส่เอ้ยถืออยู่ก็เว้าให้ลูกได้มั้ยอื้อแกไม่แกซื้อเป็นหลายวะแม่ซื้อเป็นหลายวะ
2: โอ้ก็ซื้ออยู่เลย
0: เอาจากสาวจากสิบจากสาวกับพออย่าไปเอาเป็นนอตายปะนั่น
2: จ้าเออเอาแค่ว่าเอากาแฟพ่อมีเบิร์ด
0: จ้าแม่
2: แล้วพ่อมันยังว่ายานอีหยังก่อนนึงแกปวดมียังก่อนนึงมัน
0: DLC DL DL แม่ DL LD DL ครับ DLC ครับแม่จ้าม
2: ันเป็นเม็ดดิ
0: เป็นเม็ดแคปซูลข้าเจ้าเอาสมุนไพรตะโตเนี่ยมารวมเป็นอัดเม็ดเป็นสมุนไพรพื้นบ้านคนไทยเฮานี่ล่ะแม่ครับคันเจ็บ
2: อันละเท่าไหร่อันจังไหน
0: แม่ครับมันเป็นกองอีแม่กินย้ำปวดย้ำเจ็บหรือสิกินย้ำเศร้าย้ำแรงก็ได้ขัดปวดเลือดลั่งเศร้าเม็ดแรงเม็ดเด้อจ้าแม่จ๋า
2: อ
0: ัน
2: มาเสกกันมันเป็นยักบาทกันเนาะ
0: เอา2กองบ่เอา2กองกะ580คือกัน580คูณ2 1160
2: เอาเจ็บกองเบื้องว่าเจ็บกองเดี๋ยวจะกัน
0: ได้ตามเจ๊เจ้าบ่ขินจักวาดขี่ใส่ศาสตร์หมอนเกี้ยงก็สร้างตามแม่
2: มันนี่จะว่าดันเอาขนเอายานี่กองนึง
0: แม่870ไหวบ่870สู่บ่สู่บ่870จบเลยโอ้โหมันคือแต่ใจแท้วะเจ้าของฉายาตีทีเดียวสูก2ทีจ้าแม่เอาให้มัน2เด้งรวด
2: เดี๋ยวเข้านี่ละ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวลูกส่งให้2อย่างเลยจ้าแม่จ้าจ้า
2: จ้าจ้าจ้า
0: ตามใจแม่บ่กินจักวาดเป็นอย่างคือวางสั้นคือสยามใช่มักจะบอกว่าเจ้าของฉายาเตะทีเดียวถูก2ทีเนี่ยผู้ที่กิน DLC แล้วก็กินคอลลาเจน2พี่น้องนี่แม่คันเอามันไปน้ำกันเด้อบ้านนั่นอันที่เคยข้างโอข้างอวยจอบเบิ่งพ่อตาบ่ลูกบ่ย่อนะครับเห็นแม่เห็นพ่อเดินเหินบ่ลำบ่สะดวกลำบากหลายลูกกะอวยนั่งกะอวยนี่คันได้บัก DLC ไปอยู่คันได้บักกาแฟคอลลาเจนไปเสริม2ตัวนี่จบเลยแม่นะครับจบเลยบ่ต้องไปเว้านะครับมาประเภทว่าอันลูกโอยนั่งโอยเนี่ยย่ำลูกแอลลันปัดฮอกเข้าลันอันนี้ต้องดื่มกาแฟคอลลาเจนขันมันลันมันเสียงดังผมเสียอธิบายให้แม่เห็นภาพเลยว่าเป็นอย่างมันค่อยลันแม่สังเกตว่าจังมือเฮาสองขันเอากำปั้นแม่กำมาเอามาชนกันขันมันมีเนื้อมีหนังอยู่เนี่ยเห็นว่าถูจังไดมันกับว่าดังเด้แต่บัดใดก็แล้วแต่ที่อีแม่กระดูกมันบ่มีน้ำมันไขคอแล้วน้ำมันไขคอเบิดกระดูกอ่อนกระเบิด บัดนี้แม่เราเบิ่งเห็นบ่เห็นบ่ลูกเอาซ่อนถูกับแก้วเห็นบ่เนี่ยมันมีแต่กระดูกถูกันเห็นบ่ไม่ใช่ดังแก๊กแต่ว่าบัดนี้มันขัดบัดนี้ลังเทียมันเครื่องมันแล้วกระดูกมันบ่ลื่นคือจังแก้วกาแฟเนาะมันก็อยู่ดังปดจังซี่นะนะครับถูไปถูมาแตกถูไปถูมาเสื่อมลงเรื่อยๆอาการมันสิเริ่มตั้งแต่เครื่องพี่ละคันเครื่องน่ะดึกรถคาร์บอนเจนน่ะแม่แต่ผู้ลางคนบอกว่าโอ้สยามใส่แม่กินเป็นประจำอยู่แล้วคาร์บอนเจนเออแต่ว่าแม่หักลืมกินแม่ก็เลยบ่ต่อเนื่องปานใดผมรู้สาเหตุนี้มาตั้งแต่ก่อนขายกาแฟแล้วผมก็ยังว่าผมเคยขายแต่คาร์บอนเจนแล้วขายอยู่2ปีเจ้าหนี้หลายกว่าลูกค้ายังวะซื้ออยู่แต่ว่าลืมกิน2มันหวานคันบ่หวานก็เข้าต้องเอาน้ำตาลใส่บัดนี้บักหลาก็เลยแปรสภาพไม่เอาซื้อแล้วแม่กินข้าวอิ่มไหมแม่อยากกินของหวานแม่อยากกินบักแตงไทยแม่อยากกินบักพร้าวอ่อนอีแม่ก็เลยนักทั้งอยากกินข้าวละซองเขาก็เลยลูกเขยก็เลยเอามาให้อีแม่สิกินได้เบิดบ่บ่ได้ครับแม่แม่นบ่ครับเพราะฉะนั้นแล้วบักหลาถึงได้บอกไงว่าอีแม่อยากกินกาแฟแม่สิได้หัวกะทิที่ผมกั้นมาเรียบร้อยจากบักพร้าวหน่วยนึงน่ะมาเป็นกะทิใส่ในของหวานให้แม่แล้วนะครับเอาแตงไทยใส่เรียบร้อยแล้วเด้นั่นแม่แล้วก็ความหวานกับจากหญ้าหวานอีแม่กินได้แบบปลอดภัยพร้อมสรุปแล้วยกซ่อนถ้วยเดียวนี่จบเลยน่ะนะแล้วมันครบนะครับกินไปเรื่อยๆของมูนี่ใส่เวลาได้แม่บ่แม่นอีแม่สิเลี้ยงเอาข้าวนึงข้าวเดียวกินปุ๊บแล้วหัวเขาเซาดังไปสู่ซ่อมให้กูด้วยกูสิถกขาปดถือบักยามใส่ตัวแล้วบ่ได้แม่ตัวกันบดปีกันแบบนั้นกะสิมีอยู่ลังคนกินไป3ซอง4ซองเริ่มดีเริ่มใกล้ขึ้นน้ำมันไขคอเพิ่นเริ่มลื่นเพิ่นบ่ทันได้เปลี่ยนหลายนะแต่ถ้าตัวผู้จนคอเข้าเสียมจนสิได้ไปหาหมอล่ะจนหมอสิพาจนสิฉีดยาดูดน้ำน้ำเหลืองน้ำหนองออกแล้วจะค่อยซิมากินมันบ่แม่นนะครับอันนี้คือตำราการเติมคอลลาเจนให้กับเส้นเอ็นคอเขามันมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กาแฟให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินสดชื่นอารมณ์แจ่มใสอีแม่ก็สิได้จิตสุขภาพจิตดีคอเขาก็สิได้ทำงานปกติผิวพรรณก็สิได้สอใสหน้าก็ใสผิวพรรณก็สอใสอารมณ์ก็แจ่มใสเฮ็ดจังได๋อยู่บัดนี้โอ้ยเอาเมียอีกจะหาคนกับมีผู้ใดว่าเด้อพ่อเด้อคันแบบนั้นเด้อแต่กะสิมานั่งจุกโจโลอมขี่เขียวนะครับเนาะถ่าลูกถ่าเต้าค่อยเจียค่อยให้กินยุดให้อยากอยู่หันบ่ได้แบบนั้นบ่เป็นท่านะครับเนาะเบิ่งคุณแผนเพียงเรามีเมียจะคนพ่อว่าคุณแผนนะเออผมว่าสิเปลี่ยนอยู่ได้นี่คันมันเปลี่ยนบ่ทันแล้วล่ะว่าสิอันว่าสิเปลี่ยนมายาแคปซูลสมุนไพร DLC นี่เปลี่ยนชื่อเป็นยาแคปซูลสมุนไพร LD บ่แม่น DL เด้อันนี้ DLC เด้ต่อไปสิเป็น LDC นะหรือว่าสมุนไพรคุณแผนนะเพราะว่า L เรามันดีนะคุณแผนเราได้เมียคนๆ L บ่ดีได้เมียบ่ได้หลายเด้เนาะแม่เนาะแม่นบ่เพราะฉะนั้นลองเบิ่งแต่ว่า DLC นี่บ่ได้ทำงานแบบกาแฟคือว่าไงว่าซื้อของมันจดเป็นทะเบียนยาเดี๋ยวผมสิอ่านให้ฟังนี่ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตา DLC ฟังแต่ซื้อก็จบแล้วตัวเนาะบ่ต้องอธิบายต่อละปวดย่ำใดกินย่ำนั้นปวดคักๆจมคักๆปวดลึกๆจมนั่นๆทื่นเลยแม่ทื่นเอ้าจบเพลงนี้มาสู่นาทีระบาดลูกสิแจกให้คักๆมื้อนี้เพราะว่าวันที่12ผู้ลังคนอาจจะเบิดตั้งแต่วันที่9แล้วเงินเดือน มานั่งฟังรายการข้าเจ้าพากันลุ่มซื้อกาแฟลืมลำลืมลำไถ่ตัวเฮ็ดจังได๋จุกโจโลอยู่โอ้ยเนาะว่าซั่นเออคันแม่นหลานบ่เอาไปจ่ายค่าไฟคันแม่นลูกบ่เอาไปเติมเงินคันแม่นบักอันไอ้ใหญ่บ่เอาไปจ่ายค่างวดมอเตอร์ไซค์ก็สิเหลืออยู่ติเงินก็ได้พัดว่าเพราะฉะนั้นบ่เป็นหยังครับแม่เดี๋ยวมาเอาหน้าที่ระบาดชั่วโมงต่อไปนี่ละจบเพียงนี้ละ0 4 3เตรียมตัวเด้อ0098888เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยแม่บ่ต้องไปจำหลายเบอร์มันสิงง04 3 0 0 4 3 0 0 9 8 8 8ลองเบิ่งกันนะลองเบิ่งกันนะ0 4 3 0 0 9 8 8 8เอาผมสิบอกซ่าๆเด้อแม่ตอนขายนี่บ่จำเป็นต้องบอกหลายปานนี้แต่ว่ากันตอนเล่นเกมนี่ต้องเน้นเพราะว่าอยากให้ได้ทุกคน0 4 3 0 0 9 8 8 8พิจารณาหินตองเบิ่งเนาะสิได้กินบ่กาแฟบักลาสยามไส้อ่ะคันได้กินเตรียมตัวคันได้ท่านเตรียมพื้นที่เอามันคักๆเด้อ

0: อนแม่ฮอนซอยซอยซอยนกแต่แต่บินขวมหน้าพยายกรรมผู้ใดได้เมียเป็นหมอลำคนนั้นสตาหอมขาดสตาอย่างว่าสัตว์บอกว่าสัตว์บ่ได้มันสิตกอันมันสิเสียคะแนนจริงๆแล้วจะบอกว่าคนได้เมียเป็นหมอลำนี่งานมันหลายกิจกรรมมันเยอะบ่ใครได้อยู่บ้านอยู่ซองดอกออกบ้านนั่นตามบ้านนี่ไปตามบุญตามท่านตามงานประเพณีนะครับเนาะเออเอาพี่น้องอีพออีเมียบ้านเฮากะจังไดกะพิจารณาเอาก็แล้วกันเนี่ยมาม่าเลี้ยวแทบบ่ทันได้โฆษณาอยู่ว่าสิบอกโปรโมชั่นจักหน่อยเอารับรถบ่ต้องโฆษณาละสื่อเสียงเอารถมาถามเอาข้างหน้าเด้อแม่เด้ออยากได้อันใดก็จะค่อยมาถามเอาข้างหน้าเด้อให้รับสายก่อนฮัลโหลสำนักงานหมอลำบ้านพักทำใจครับแม่อยากได้คณะอย่างไปงานบุญกฐินหรือพ่อป้าครับแม่ครับ
1: แม่ป
0: ู
1: เ
0: กีย
1: วเด้อ
0: โอ้เจ้าตัวว่าได้ไหมคือคือหูดีแต่ยันตั้งแต่กินกาแฟดิตัวว่าได้เลยวะอัน
1: เจ้าเนี่ยมันเอามาลายหรือมันจวนพิมพ์แล้วก็ที่พ่อท่านเนี่ยโต๊ะพ่อท่านเนี่ยเอาดอกที่ตั้งที่ได้ไว้นี่แหละเจ้าบ้านเมื่อนี่วะโอ้
0: มัน
1: เ
0: กิ
1: ด
0: ได ้
1: เ
0: น้นขัดเนี่ยโอ้สองคนแม่นี่ละแม่จัดรายการมา30มื้อเดือนนึงมื้อนี่ละว่างนี่ไปหา 2-3 มื้อนี่วันแม่นี่แล้วจังได๋ก็เล่นเขาเล่นเขาแต้เขาแต้เขาตัวแม่ช่วงเนี้ยครับฮู้จักความอยู่ด้วยเนี่ยเห็นว่าก็ได้อื้อได้จอบกันปานนั้นมันคือจังม่วยรู้เลี่ยมกันตัวเออครับแม่อันใดที่ฮู้ท่านก็เงียบไว้แน่เหยียบไว้มันก็ธรรมดาแล้วมันน่าขายช่วงเนี้ยอื้อว่าสั่งอีเมลมันเป็นไรแม่กบกันแน่มีอีแม่ฟังผมว่าจะว่าจากปีเราน้อยแม่ก็สิรู้ทางลูกกันล่ะแม่มีอย่างให้ลูกไส้รับไส้จ้าอยากได้หยังอยากได้หยังอยากได้นาทีละบาทเบยคือคักขึ้นแน่แท้เอาสิได้เลยจ้ะแม่ครับแม่ต้องตอบปัญหาให้มันได้คันอีแม่ตอบได้ลูกสิให้ไป1กองกาแฟโอเคบ่จ้า
1: แม่ไปใส่บ่ได้
0: เด้ออ๋อไปใส่บ่ได้ก็เลยบ่อยากให้ถามยากหลายเนาะแม่เนาะครับ
1: แม่คิดที่เฝ้าสีนี่เด้อ
0: โอ้เอาจังซี่เด้อแม่เด้อเผอิญว่าลูกซ้ายเนี่ยเป็นยักษ์ที่มันออกมาจากตะเกียงวิเศษบัดนี้ก็เลยบอกว่าขอพรให้อีแม่กลมเกียวนี่ขอพรได้หาอย่างอยากได้หยังก็แล้วแต่ขอมาเลยความต้องการของแม่หาอย่างแม่อยากได้หยังให้แม่บอกมาเอาแบบจริงๆเลยความฝันของแม่เลยผมอยากรู้ว่าแต่ละแม่นี่แม่นั่งจุกโจโลนอนเหรียญอยู่นอนฝันอยู่นี่แม่คิดถึงหยังแน่อยากหยังแม่คิดถึงลูกถึงหลานถึงเงี้ยถึงสร้างถึงให้ถึงหน้าถึงชีวิตเจ้าของอยากเป็นสาวสําน้อยขึ้นมาอีกเที่ยนึงอยากเป็นคู่เป็นขั้นทหารตำรวจอยากเป็นหยังแม่ไล่มาเลยเอาพรขอแรกเชิญคุณยายกลมเกลียวขออ
1: ยากอยู่ด้วยนี่นะคิดอยากถือแบตเตอรี่
0: อยากถือเลขอยากถือเลขรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวขอต่ออ่ะสิได้ให้พ่อนถือสิเอาจักใบสิเอาจักสุด
1: เอาสองใบนี่แหละชุดหนึ่งสองใบนี่แหละ
0: เอาสองใบกันเดี๋ยวหกล้านเป็น12ล้านคันได้12ล้านแม่กลมเกลียวสิเฮ็ดหยังแน่ครับแม่ครับเสี่ยวเพี้ยนหยัง
1: แม่เพี้ยนหยังแม่กับนี่ลูกอยู่ลูกเดี๋ยวนี้ลูกติดขัด
0: ลูกติดอืมก็เลยอยากไปซอยเขาใส่หนี้ใส่สินสิเขาสิได้บ่ทุกข์บ่ยากอืม
1: อยากไปซอยลูก
0: โอ้ครับแม่ครับโอเคเอาถึกเลขแม่ครับงวดวันที่16นี่ขอให้แม่ถึกลอตเตอรี่รางวัลที่1 2ใบเน้นๆแม่ไปซื้อรถเด้อเอออันท่านได้จุบทูบลูกถ้าถูกมาแล้วก็ท่านได้จุดทูบเบิ่งไปแล้วทูบลูกซ้ายนั่นจุดไป
1: จุดลูกซ้ายนั่นจุดไปหมดแล้วถ้ารุ่นเอาหมาไม่ไหมพุ่นนะ
0: สัตว์ตัวสิว่าซื้อกาแฟจักกองเพราะได้ทูบไปจุดสติเฮ้ยจังไดแม่มันจะได้องค์ประกอบครบ
1: ได้ได้มาสุกรุ่น
0: โอ้ได้มาสุกรุ่นแต่ว่ารอดให้พรไปแล้วขอหนึ่งข้อที่2แม่กลมเกลียวอยากได้ยัง
1: โอ้ยขอให้สุขภาพแข็งแรงให้ได้อยู่ทั้งลูกทั้งเต้าไปจนโดน
0: เอาจักปีอายุเอาจักปีสิได้ให้พ่อนเถือกเอาจักปี
1: เอาก็เอาพ่อนอยู่ได้ไปนี่แหละก็จะให้ถึง จ้าเด็บสายเดินนั่นแหละไปยางได้ยางได้ไปได้มาได้สะดวก
0: อ๋อไปได้ครับ
1: กับพวกใครปีขึ้นไหน
0: คล้ายๆ
1: กัน
0: จะ
1: เป็นสิงคง
0: โอ้อยากเทวดาเอ้ยมาเป็นพยานให้อีแม่เราเด้อเราอยากขาแข็งแล้วกะอยู่กับลูกกับเต่าอยู่90ปี100ปีก็สร้างว่าแต่ยังได้เอาซ้ําใดก็เอาซ้ํานั้นแต่ว่าบ่อยากไปนอนเราเป็นพระลาลูกเต่าอ๋อครับเอา
1: ขอลูกเต่าไปสิมาไทย
0: ข้อที่3
1: คนที่
0: ดีแล้วเลยโอเคก็อัดถือเลขข้อ1ข้อที่2ข้อที่3
1: สุขภาพแข็งแรง
0: บอได้แล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วเอาขอไหมเอาแนวไหมอยากได้ยังยิก
1: โอ้ยใ
0: กล้ๆเฮ้อเป็น
1: ร
0: ้
1: าน
0: จำ
1: ใจลูกไม่เรียนไม่หมอกหัวใจเนาะไม่ยังไม่บ้านนั่งอยู่แล้ว
0: โอ้ให้อยากให้จิตใจสบายบ่ให้ทุกข์บ่ให้ยากบ่ให้ซึมเศร้าบ่ให้กังวลเรื่องลูกเรื่องหลานสิติแม่ครับ
1: จ้า
0: โอ้ให
1: ้จิตใจนะอย่างอยากให้มีเสียงสุขเสียงเดี๋ยวนี้แม่ทุกข์น้ำลูกนี่ล่ะ
0: ทุกข์แต่น้ำลูกคิดแต่น้ำลูกเนาะแม่เนาะมีลูกก็คิดน้ำลูกมีผัวก็คิดน้ำผัวเนาะแม่เนาะจ้านี่แหละความรักของแม่ที่มีต่อลูกครับแม่สรุปแล้วก็คือคิดน้ำลูกแล้วเนาะอยากให้ลูกสบายเนาะแม่เนาะถือเลขก็สิเอาให้ลูกเออคันลูกจ้ะเอาขอสุดท้ายขอสุดท้ายอยากได้หยังบ่เนี่ยขอสุดท้าย
1: โอ้ยขอสาธุขอให้สุขภาพนี่แหละให้มันได้แข็งแรงให้มันได
0: ้ แม่สุขภาพได้แล้วสุขภาพได้แล้วเด้อคันนั้นคันจังซั่นขอสุดท้ายลูกขอซะซั่นป้าแม่เอามาแบ่งให้สยามใส่ซะซั่นคันเบิดแนวเอาแล้วล่ะเด้อลูกเอาลูกซ้ายก็สิได้ขอพรจากแม่แล้วคันวางซั่นแม่จ๋าเออ
1: จ้าสาธุโอ้ยเป็นจุดสยามใจนี่ก็ให้ลุงเลือกไปคือเว้าคือปากคือเห็นอยู่ทุกมือนี่แหละแม่ว่าโอ้ยคนจังได๋มาหลอกมาใส่มาลงมาเรียนมาปิ่นกับเก้าตาเก้าตาแม่ฟังอยู่ทุกมือทุกมือคันฟังบ่ซ้ำ
0: แต่พอฟังบอกสวงว่ามันเป็นน้ำกาแฟหรือเป็นน้ำฟังลูกไซน์เนาะบัดนี้รายการเนี่ยเนาะอีแม่เนี่ยเนาะบอกคือแต่เนาะเออเอาลองเบิ่งซะแล้วจ้าแม่ตั้ง
1: แต่แกเข้าปี10ปีเนี่ยแม่บ่ได้ออกไปใส่เลยอยู่บ้านฟัง
0: อืมจ้าแม่ครับเอาสาธุให้สมความมุ่งมาดปรารถนาอีแม่ละก็ขอพรแม่ที่บ่มาจ้าจ้าดีแล้วล่ะแม่ดีแล้วล่ะบัดนี้มาถึงทางแล้วล่ะแม่ครับโชคดีมีกาแฟกินแล้วเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกส่งให้อีกเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่น
1: การ
0: สาธุจ้าคำว่าสาธุแปลว่าอย่างสาธุแปลว่าดีแล้วถูกต้องแล้วใช่แล้วเห็นด้วยนะครับลูกเต่าก็ได้สาธุเอาอีแม่ขอพรมาถึงเบิด5ข้อแต่ว่าจับประเด็นได้นี่อยู่ทั้งบทนี่มีแต่เกี่ยวกับลูกเป็นแรกอันแรกนี่ถือเลขก็อยากเอาไปให้ลูกให้มันได้เบิดหนี้เบิดสินคิดน้ำมันว่าสั่นนั่นแม่เป็นว่าสั่นเด้เอออันที่สองยังอีบันนี่ก็ได้เอออันที่สองกะคือเก่านั่นละสยามไส้อยากสุขภาพดีอยู่ไปโดนๆแต่ว่าบ่ให้โดนหลายเออเป็นอย่างคือวางสั่นบ่อยากเป็นภาระลูกเต้า ก็คือคิดน้ำลูกยิกนะแล้วกะข้อที่สามอีหยังก็อีแม่ละวานก็ได้นะครับเนาะเออเน้นหนักเรื่องอยากให้ลูกเนี่ยเขาจะเลื่อนก้าวหน้านะครับประสบความสำเร็จเขาสิได้มาอยู่น้ำเฮานะครับนั่นแล้วก็ข้อที่4ให้สยามใช้ขายกาแฟดีๆข้อที่5อีแม่เราใส่บ่ท่านเบิดขออนุญาตอันนะครับเนาะเอาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ส่งไปหาพ่อหาแม่พี่น้องสยามใช้ทุกคนที่ฟังรายการอยู่เด้อแม่เด้อหาบ่พอสิได้ก็ให้ได้หาบ่พอสิมีก็ให้มีพรใดดีพรใดอันประเสริฐอันบังเกิดจากใจอันเป็นกุศลและบริสุทธิ์ผ่องใสจงโดนบันดาลให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขภาพแข็งแรงนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นเด้อแม่เอ้ยนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมณีโชคโศกไหลยามาพานม่านหายยามาพานะครับปัญหาเรื่องใหญ่ๆก็ให้เป็นเรื่องน้อยปัญหาเรื่องน้อยๆก็อย่าให้มีนะครับลอตเตอรี่จับใบใดก็ให้มันมีแต่รางวัลใหญ่เด้อพ่อเด้อแม่เด้องวดสิมานี่ก็ได้นะครับสาธุเนี่ยคิดน้ำพรน้ำแม่ลูกเต้าก็คิดน้ำพรน้ำแม่คือกันด้วยครับนี่จังหนุ่มสยามไส้นี่ เอาเมียนี่ผมก็บอกแม่ว่าอย่าได้ผมก็เอารถเนี่ยผมพามาหาเมียซะก่อนนะครับเนาะพามาหาเมียเพื่อให้เพื่อนได้ซอยคิดซอยเครื่องซอยวิเคราะห์ให้พามาปั๊บปีกายนี่ก็ได้มาหอดบ้านปั๊บห้วยว่าซั่นมึงเอาพ่อซ้ำนี่ติว่าซั่นหาบ่ได้ดีกว่านี้แล้วติว่าซั่นแม่เว้าขึ้นมั้ยอู้ยพลนาลาเครียดๆแม่ก็รู้อยู่ดอกว่าเป็นคนซื้อก็ได้ก็ยังย่างตำกกเสาคักหลายเออเจ้าจังได๋คือเว้าจังซี่อยู่เนี่ยหาดีกว่านี้บ่ได้ติว่าซั่นแม่คือเว้าจังกับน้องเขาจังซั่นคือบ่ให้กำลังใจเขาแน่แม่บ่ได้ว่าเขาแม่กำลังถามมันนั่นล่ะถามอีนางนี่เราว่ามึงหาผัวดีกว่านี้บ่ได้ติกูว่ามึงไปแนวนี้เด้แนวนี้ก็สิบ่ได้ผ้ามาไก่เด้บ่ได้บ่มั่นใจกันแม่ท่วงจังซั่นก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เว้าเป็นอุทาหรณ์สอนใจคันวันแม่เขาพาลูกไผมากราบแม่เขาพาแฟนมากราบพออีพอก็อย่าไปว่าเขาเด้อว่ากูมาสร้างแทนอีเล็บแดงๆอันหัวแดงๆน่ะให้มันเป็นความคิดของเขาเขาเลือกคู่ครองมันบ่แม่นะครับเฮามีหน้าที่หยังเอ้าเฮามีหน้าที่ไปแต่งให้รวดแล้วเนาะแม่นบ่มันจะค่อยแม่นเนาะอย่าให้เขาได้คิดยากลังเทียร์ลังข้าวแล้วโอ้ยนะครับแม่ครับผมอยากได้ติ๋มมึงสิไปเอาให้หยังอีติ๋มมันน่ะมึงก็ฮู้ตัวว่ายายยิ้มนั่นเอามันเป็นหยังมึงถามพ่อของพุ่นน่ะพ่อครับผมอยากได้ติ๋มมาเป็นเมียพ่อสิให้ผมเอาบ่ครับเอาบ่ได้ดอกลูกเอ้ยเป็นหยังครับพ่อมึงก็รู้ตัวยายสายลูกแม่อีติ๋มน่ะเป็นปอบพ่อเป็นหมอถ้ำสู่สิอยู่จังได๋คันแต่งงานกันน่ะพ่อยายท้องพ่อผู้ใส่เป็นหมอถ้ำแม่ผู้หญิงเป็นปอบเฮ็ดจังได๋บ่เนี่ยนั่นแล้วมันก็อยู่นำกันบ่ได้แล้วนะครับไปหาผู้สาวเขาว่างใดเขาว่าอ้ายเขาความรักของเฮาคือสิเป็นเส้นขนานให้อ้ายตัดใจลืมนั่งซะเด้อไอ้ลืมบ่ได้ไอ้ฮักเจ้าข่อยก็ยังบอกแล้วว่าความฮักของเฮามันเป็นเส้นขนานพ่อเจ้าเป็นหมอถ้ำแม่ข่อยเป็นปอบมันสิอยู่นำกันได้ติโถเอ้ยชีวิตบทประพันธ์ของเกิดกัตถาวรแม่ครับข้าเจ้าไปเอาคนใหม่แล้วครับแม่ปลัดอำเภอรูปรอเขาว่าเฮามันทุกข์ยากดากดำคือบ่กินกาแฟขอได้กินนมสยามไส้ กันดากดำ

จบเพียงนี้แจกอีกเด้อแม่เด้อ043-009-888จบเพียงนี้มาอีกแม่มาเยอะกับช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินผู้ใดรู้ว่าเจ้าของผู้ให้เตรียมโทรศัพท์มา043-009-888มาเอากาแฟกวางละบาทสำหรับคนผู้งามคนผู้ดีหรือคนตาหักอยู่แล้วโทรมาสั่งเอาโลดบ่ต้องท่าเพราะมันคือช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงิน

0: ขอบพระคุณบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ให้ลูกมานะครับนี่แหละข้าเจ้าว่ารักแม่ที่สุดในโลกนะครับมันเป็นความรักที่บ่มีหยังเกินพอกับแม่กับลูกดูแลกันเบิ่งแย่งกันลูกก็ฮักแม่แม่ก็ฮักพ่อพ่อก็ฮักลูกครอบครัวมันก็อบอุ่นซั่นตั่วเนาะแม่เนาะแม่นบ่จังแม่นดีหลายยังว่าเพราะฉะนั้นล่ะคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาของรายการเบรกนี้สิเบิดลงแล้วบักล่าสิแกะกาแฟหน้าที่ระบาดต่อชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเฮาไปเรื่อยๆไปน้ํากันเรื่อยๆนะครับให้กําลังใจกันแม่ส่วนสิ่งที่แม่จะได้จากกาแฟของลูกหรือแม่สั่ง DLC ยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยไปแม่จะได้ทั้งหมดอยู่2อย่างเป็นของแถม1สบู่แม่ได้อยู่แล้วคันสั่งตั้งแต่580บาทขึ้นไปนะครับอันที่2แม่จะได้แน่นอนอยู่แล้วนั่นคือเรื่องเล่าของน้ำมันนวดนะครับอันที่3คือทูปมหาลาภมันขาดบ่ได้สยามไส้เห็นบักลาไปจุดผ่านพิธีมาไปครูบาอาจารย์เพิ่นสวดให้ยัดให้ลางคนบอกว่าสยามไส้อันทูปมหาลาภตัวแท่นเพิ่นบอกสยามไส้สวดแล้วไปยัดแล้วไปงวดนี่มันไกลแล้วเด้ว่าซั่นพี่หนุ่มนั่งหน้างามกับย่างงามกับโทมาเล็งว่าซั่นก็เลยว่าอ้ายใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวส่งไปให้ส่งไปให้นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเฝ้าซื้อไว้แต่อย่าซื้อหลายนะครับแต่ว่าคันเบ้าเลี้ยงถูกมหาลาภคิวหรือบ่คิวกะอีแม่กับเบิ่งมอเตอร์ไซค์คันที่สยามใช่ขี่อยู่ซื้อมือนี่แม่เห็นบ่แม่เห็นมอเตอร์ไซค์คันที่ผมขี่ทุกวันเวลาไปส่งของขับมาจัดรายการไหมมอเตอร์ไซค์คันนี้บักลาถือเลขก็เลยได้ซื้อแต่ก่อนผมขับรถเก๋งครับแม่ครับ บัดนี้ก็เลยเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ก็เลยบ่มีเงินส่งเขาก็เลยยึดก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนเอาไปซื้อเลขโอ้กูคิดต่อบ่เนาะถูกมันว่าซั่นแล้วว่ามันถือเลขละซื้อมอเตอร์ไซค์เว้าเว้าซื้อดอกแม่เว้าให้ได้หัวซื้อดอกจริงๆแล้วถูกมหาลาภพันพิธีกับหมานไผหมานมันคือเก่าแล้วเนาะแม่เนาะเออซื้อกำลังดีซื้อกำลังงามนั่นแหละแม่ดีแล้วเอาเวลาของรายการเบรกนี้ก็สิเบิดลงขอบคุณพี่น้องที่อุปถัมภ์คำสู้ลูกเต้ามาโดยตลอดส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่เงินหลายก็ซื้อไปรถแม่2กล่องก็ได้2904กล่องเอาน้ำมันนวดกับสบู่ไปนำ10กล่องแถมกาแฟอีก1กล่องจ่ายแค่9ได้ฟรีไปอีก1กล่องไปเลยนะครับโดยที่ลูกเต้าตั้งใจแถมให้พ่อให้แม่อยู่แล้วคันอีแม่บอกว่าสยามไส้แม่สิเอามันแข็งๆไปเลยแม่สิเอา20กล่องไปเลย 2,500 ตกกล่องละ125บาทเอาเป็นลังไปเลยตกกล่องละ90บาทเลือกเอาครับแม่หวัดดีครับสยามไส้ครับ
1: คร
0: ับ ครับพ่อเป็นได้
1: ได
0: ้
1: ก
0: ัน
1: ได้กาแฟจะได้กล่องละบาท
0: เอาเอ้ยจังแม่นทุบแม่นคือทุบเก่งแท้ว่าอีพ่อผู้ใดทุบให้น่ะ
1: โชว์เอาผู้เดียวเลย
0: โว้โคตรเสียนเลยว่าอีพ่อโคตรเสียนฮะ
1: 20,000เมื่อวานนี่มันลดเมื่อวานนี่มันลดไป
0: โอ้เมื่อวานนี่พลาดสิพ่อมื้อนี้ได้เลย
1: เมื่อวานนี่เด้
0: อ๋อ
1: ใช่ว่ารู้ไปแล้วรู้ไปแล้ว
0: โอ้โหใช่ใช่ใช่ลูกจำได้อยู่บ่ได้คุยซ้ำเอาพ่อบอกซื้อที่อยู่ลูกก่อนพ่ออยู่ไสครับพ่อครับ
1: โยมเพิ่งโคกสีสุพรรณไปแล้ว
0: โคกสีสุพรรณ
1: สกลนคร
0: โอเคอีพ่อซื้อหยัง
1: ฮะ
0: อีพ่อซื้อหยังครับ
1: อ๋อชื่อบัณฑิตแก้วเกียง
0: โอ้ยพ่อบัณฑิตเอ้าเคยสั่งกาแฟกันลูกกี่ต้องอีพ่อบัณฑิตดีไ
1: หมสั่งเป็นสังฆาตพ
0: ่อเออเยี่ยมเลยพ่อขอบพระคุณพ่อบัณฑิตหลายๆครับพ่อครับเอาจำได้อยู่ตองโขบโคกสีสุพรรณจื้อได้อยู่พ่อครับ
1: ครับ
0: เอาอีพ่อพร้อมแล้วไป
1: พ่อจะตอบยันหามันครับทำเลยเด้อมันบ่ได้เด้อตอบบ่ได้เด
0: ้อเอาบ่เอาหลายดอกเอาหน่อยๆเอาจักหานกับพ่ออืมแต่ว่าคันตื้มให้ก็ตื้ม
1: เอาจักจานพอก็ได้มันบ่ได้นิ่งคักปานใดเด้อน
0: ี่เดี๋ยวลูกสิฮ้องเขาดอกพ่อให้ถามว่าจังอยู่สกลนครเนี่ยอยู่สกลนครเนี่ยมันมีคู่กันที่มักกันน่ะผัวเมียกันมักกันแล้วได้เลิกกันเพราะว่ามีกระลอกดอนน่ะเขาเอื้อนอีหยังกับอีหยังพระเอกกับนางเอกชื่อหยังน้องหานรวมมา
1: เล่นหนังว่ะ
0: ตำนานอีตำนานอีหยังตำนานรักอีหยังที่ว่าหนองหันลมตำนานรักอีหยัง
1: อ๋อนี่แหละว่ารักสัมหนองหัน
0: หนองหันลมอ่ะ
1: อันนี้นั่งไงบ่
0: เท่าผาหยังเท่าผาหยัง
1: แดงนั่งไง
0: โอเคบัดนี้มันมีตำนานรักนึงอีกพ่อท ที่ว่าพ่อกับแม่บ่ถือกันพ่อกับแม่บ่ถือกันบัดนี้อันเด็กน้อยคนหนุ่มเขาเครียดเพราะว่าพ่อแม่นี่กีดกันเขาเลยไปผูกข้อตายเป็นตำนานรักอีหยังเอาขอใครครูครูยัง
1: ยัง
0: ครูยัง
1: โ
0: อ้โหถูกต้องบัดนี้มันมีอีกเรื่องนึงพ่อมันมีอีกเรื่องนึงที่ว่านพระเอกเนี่ยไปเล่นว่าวเจ้าเมืองไปเล่นว่าวแล้วว่าวขาดเจ้าเมืองไปเล่นว่าวแล้วว่าวขาดบัดนี้อีนางผู้ให้แขวซวกๆไปได้แหน่แม้ไปได้ว่าวแหน่แม้เขาเอิ้นอีหยัง
1: มาแขวนะว่า
0: บ่โอเคโอ้คืออีพ่อคือเกณฑ์แท้พ่อเอาอีกอันนึงพ่อเอาอีกอันนึงครับอัน
1: ถาม
0: ยากไหมถามยากหลายมันว่ายากพ่อเอาอันสุดท้ายเด้อพ่อเด้ออันสุดท้ายเด้อเอาง่ายๆเด้อพ่อเด้อพร้อมแล้วบ่ถามว่ามันมีความรักอันหนึ่งมันมีความรักอันหนึ่งที่มันเป็นความรักที่แบบว่าคล้ายๆว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกสร้างไหมพ่อเป็นลูกสร้างไปขึ้นข้อสร้างได้แต่ว่าน้องเนี่ยถูกเหยียบตายน้องที่เป็นง้วน่ะบัดนี้พ่อเอาไปไว้ในถ้ำแล้วมีเจ้าไส้ไปพ่อเพราะว่าเพิ่นเด็ดผมเพิ่นละลองน้ำหน้ามาเนี่ยแม่พ่อ
1: แม่หนังซื้อคนบ
0: ่เออซื้อหนังนางหนัง
1: หน
0: ัง
1: หัวห
0: อมโอ้ยได้หมานพ่อหมานโอเคเดี๋ยวลูกส่งให้ครับผมเยี่ยมฮะเจอกันเจอกัน

chắc.

0: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเป๋าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
2: ยุคข้าวยาก

0: และไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
1: คุณพ่อคุณแม่ฟังรายการลูกหล่าอยู่หนุ่มสยามใช่อยู่กะโอ้ยสยามใช่เอ้ยว่าซั่นอันเอากาแฟไม่แม่เนี่ยเด้อล่ะตามนัดหมายละพ่อกันมื้อนี้เฮาก็ได้ว่าซั่นแม่ครับมื้อนี้ถือว่ามันมื้อสั่นวันดีวันที่10เดือน8เดือนสิงหาคม2560
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522 คิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: มัย
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์เหล็กเส้นและรูปพรรณสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
2: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีปลอดปองไปกับไอบอ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุด

0: แต่ดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
1: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับ1ชั่วโมงโดยประมาณครับจากช่วงเวลานี้ไปจนถึง 14:00 นหลังมื้อเที่ยงแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันเช่นเคยวันนี้นะฮะเรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถ4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเราด้วยนะชั่วโมงบ่ายแบบนี้ติดตามได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ครับเราเริ่มต้นไปที่วรนุชพุทธชาติกับเพลงกุหลาบเวียงพิงเพลงแรกทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราในชั่วโมงบ่าย0885719422 0885719422อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคุยกันหลังไมค์ได้เลยครับผมมีงานจากไผ่พงศธรเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกครับ

ฮักมาแต่ชาติก่อนครับอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาต่อเนื่องจากไผ่พงศธรนะฮะนั่นก็คืองานจากเสียงร้องของต่ายอรทัยนั่นเองครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ผมได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกระเดงครับอยู่ดูแลกับเราในชั่วโมงบ่ายกับเราที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนครับหนุ่มเครื่องจักรจากไม้พิรมพรแล้วก็สิริพรนำไพพงศ์อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดีครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับชั่วโมงนี้นะฮะเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะครับจะได้ครบทุกอย่างเลยเราจำหน่ายในราคาที่เป็นกันเองครับสำหรับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูบะต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่หลังรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับไหมไทยใจตะวันครับเพลงนี้บอกกล้าบอกไผครับ

คนที่เธอขาดไม่ได้ใช่ฉันหรือเปล่านะฮะที่จบไปนั่นคือเสียงร้องของเอิร์นสุรติกานั่นเองครับคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่าย 98.25 นาทีผมยุนเฉยเรอครับติดตามได้ทุกวันที่นี่ 13:00 น.โดยประมาณจนถึง 14:00 น.คุณฟังสามารถที่จะเลือกเพลงกับเราได้ครับ0885719422นะช่วงเวลานี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณฟังที่อยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปหาเราได้ครับเรามีจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุณพระเจ้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่งล้างรถโทรศัพท์สอบถามเราได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 กับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างอย่าลืมนะครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบกันแน่นอนร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงต่อครับพรศักดิ์ส่องแสงรักไม่ลืมครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

และนั่นก็คือรักแท้แค่ครึ่งทางงานจากเฉลิมพลมาลาคำเปิดให้ได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายของเราที่นี่มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับการติดตามในช่วงหลังของผมครับขอบคุณไปถึงร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราครับดูแลกันแบบนี้ทุกวันจันทร์จนถึงอาทิตย์ติดตามได้นะที่นี่ 98.25 ส่งท้ายที่การะเกดครับที่รักเรารักกันไม่ได้แล้วก็หนูมิเตอร์ครับสาวยะโสธรส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนผมเฉลิมรัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ่ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอร่าพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
1: ฟลอร่าพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
0: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวบ้านเฮาส์ ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญสร้างบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

เลข19เป็นเลขดีอยากอ้วนอยากพี่ใส่ยาทายพยาธิ ND19 ND19 ซุ่มมูเจ้ามากินแก้วจุงมาฝ้าตะงนค่อยน้อยเกือกตมลาบก้อยส้อยใส่ไส้บีใส่ยาทายพยาธิ ND19 ย่านแต่พวกพยาธิเฝ้ารู้ลังทางเทออกมาคอยว่าแม่ถั่วก๋วยเตี๋ยวขวมเอ้ยเป็นยาทายชนิดเดียวที่บ่ต้องเคี้ยวบ่ต้องหยำ ND19 ND19 ND19 อย่าลืมเด้อ

เลข19เป็นเลขดีอยากอ้วนอยากพี่ใส่ยาทายพยาธิ ND19 ND19 ซุ่มโมเจ้ามากินแก้วจุงมาฝ้าตะงนควายน้อยเกือกตมลาบก้อยส้อยใส่ไส้บีใส่ยาทายพยาธิ ND19 ย่านแต่พวกพยาธิเฝ้าลุลังทางเทออกมาคอยว่าไม่ถั่วก๋วยเตี๋ยวขวมเฮ้ยเป็นยาทายชนิดเดียวที่บ่ต้องเคี้ยวบ่ต้องหยำ ND19 ND19 ND19 อย่าลืมเด้อ

เลข19เป็นเลขดีอยากอ้วนอยากพี่ใส่ยาทายพยาธิ ND19 ND19 ซุ่มโมเจ้ามากินแก้วจุงมาฝ้าตะงนควายน้อยเกือกตมลาบก้อยส้อยใส่ไส้บีใส่ยาทายพยาธิ ND19 ย่านแต่พวกพยาธิเฝ้าลุลังทางเทออกมาคอยว่าไม่ถั่วก๋วยเตี๋ยวขวมเฮ้ยเป็นยาทายชนิดเดียวที่บ่ต้องเคี้ยวบ่ต้องหยำ ND19 ND19 ND19 อย่าลืมเด้อ

0: อมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ำมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ำเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
2: มันมาอีกแล
3: ้
2: ว
3: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
4: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ก็เจอถึงสวยสวยใสเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
7: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
8: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
9: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, no.

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: สีสีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงสีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30-40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคัน ตึงกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC

พรของน้องให้คนตาดอกงามคองงอนพ่อปานลูกเนื้อสายน้อยนั่นคองงามขอสามคอยคิ้วเลี้ยวดังดอกคันสอนเลี้ยวเหมือนคอนกยุงงามนกปงคนดอกงามซอยขอสีพุทธสดีน้อยไงมีน้ำคือเก่าในดื้อให้น้ำได้ซื้อเข้าคือ

ยายรอกคำเอ้ยให้ลูกนอไทยใจกาแกนกุศลหกนั้นขอจากต้นพระอินทร์อยู่รอกไม่ห่างบัดยามนางชื่อพระยาไข่บันมีทองยามีนูนในหม่องบ่อนกุมารดอกเล้าอยู่เด้อพ่อเด้อยาสิมานไข่ทองคือสาวจ้อยนั้นทั่วไปคือดังคนบ่ได้มีลูก

เอ้ยอายุหลายกะสางทนอย่ามุ่งเอาดอกดังดำสิบยามแก้วขลำไปเกิดเป็นคนคุณแอวให้มีการกุศลหลายปล่อยจนขโมย

ข้างเมืองเสียประคันดังคอยขอท่านขอพระเจ้าพุทธศรีจากฝ่าขอพร้อมทิพย์สิบประการสิลงมาทำบุญสิลงมาทำทานเลิกอยู่เน่าเมืองแต่งพรทิพย์สิบประการได้พระอินทร์ทั้งไม้อ่อนทศพรผูกนี้กันต้นสิลองลำ

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยๆสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
3: เมื่อบอดี้ฟังอีกก่อนพี่

ที่เอากันสะดันเมืองคนทวงซื้อว่าสันดอนเจ้าพระสังพญาใหญ่สหชาติเกิดขึ้นกับเพียงพร้อมกับบอมเมืองพอได้เป็ดขวบเบื้องบริจาคของทานให้พี่น้องทรงศึกษาไปนำเป็ดปีเนื้อปางนั้นเสียพบปีมาหันผสมใส่ตนพอเลยแล้วพาคู่ให้บ่มีให้ดอกอยู่นานซื้อมาที่นอทานวัดทลาดเพื่อหลังเด้อพอเด้อเสียงลือดังทมทมทั่ว

น่อยคอยดามห่วมกองส่วนผู้หญิงว่านั่นน้องซื้อกันหาส่วนสาลีนั้นเป็นสายที่พระองค์อ้วนอายสร้างโรงทานอยู่ในค่ายประตูเมืองนั่นสุบอนลบเข้าแล้วเรียกโรงทานนั้นว่าทอนคนทานในกูสุเด

ถ้าครั้งวันนี้ท่านเบิดไปเกี่ยงอ้อยหอยเราคำเอ้ยตกยามเล่นคำคอยค่อยมาแล้วกันเล่าติ่งโอ้โอ้ท่านเท่าไรแห่ง

เขามาหอดแพงคงผัดขอสร้างดอกยางเดียวเดียวมีแต่คนเขี้ยวเขี้ยวทั้งแปดผู้มาขอว่าจะจนเลี้ยงรับแต่ละคนจะว่าอ่อนมาขอสั่นดอก

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: ห้าหัวคนว้ายห้าหัวคนบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างจังเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี่
2: เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
0: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229302239
5: เมื่อบัดนี้มาในโอกาสนี้มาฟังต่อท่านนักขันคนเดียวหรือว่าท่านกันสามบอนพญาศิลาวันท่านนักขันกันนี่ฟังเอาเรือพวกน้องพี่ข้าทั้ง200เก้าข้า

องค์พระเวทกับพ่อยังดอกคือดังเดียวกันคุณแล้วอยู่สาเดอมาที่นางมาที่นางให้เพิ่งสองสี่หน่อยอันว่านางมาที่ซอยสิขอต่อยนอตับพี่ทั้งสาลีลูกหน่อยกัน

ตาผมเป็นสีบอนอย่างหลายดอกสีสลับพุ่นแล้วบอนเคยสองเศร้าประทับที่นอนหมอนแก้วแขนเป็นแถวนั่นคือบ้านเบิดสุบานขอบหน้าต่างนอกเขาแล้วคิดแต่ก่อนพุ่นสร้างไปเอาไว้ตั้งแต่ดังกาพระที่มาลูกผ่านอยู่ในอาจตกฟังสีของสักสิทธิ์ของดีคุณ

เด้งน้องกำแพงแก้วสู่เบื้องในพระราชตำหนักพุ่งแล้วลาของแพงของหักดอกคู่องค์ดอกงาสางพระสันดอนสิขอห้างพระเสไสนั่นไปก่อนกุ้งสีเจ้าอย่าห่อนให้คือเท้าดอกอยู่ดำลาก่อนเด้อโอ้ลาสมบัติเลิศคารมมานิโสดวงใสคุณแล้วสิดีไปในไพ

เดินขันเสามองไว้คืนต่ำต้อยตีสีสอมสาวสนมกับมาลอมสีหน้ากับมาโคเสียงโค้งห้องทำให้ไปน้ำ

เพิ่นเตรียมบ้าสไลมามาเตรียมรถให้ขี่นางมาที่กังอมให้โอ้ยโยมโยนดอกเกลื่อนกองมาที่เออโอ้โหว่าอย่าไปเถิดน้องนั่งกระบอฟังเสียงอยู่ในวังสารังดอกพรรมสองสีหน่อยนั่งมาทิ้งกระคอยกันหาพ้อยผู้น้องที่ทั้งใส่กระบอยังนครปวง

0: ใหญ่จ้าหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักน้อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจักเห็นล่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดละบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นละบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้บอกแท่นเบิดเลยได้นั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนเบี้ยการมาก็ย้อนตาเนี
0: ่ยอ้าวยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: เออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปงับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกระซิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
0: ครับ
1: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหาอย่างเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เอ
0: าสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับย่ายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับย่าย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของย่ายที่ย่ายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับย่าย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาตัวเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: ว้าย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับย่ายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแสะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูกันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892226 0892229 3636
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
6: มาบัดนี้ดับแต่โพธิราชเจ้า

อันทางมันใกล้เอาเรือล่นที่ว่าได้ย่อให้ย่างดอกเขาแล้วไปถึงเมืองตุนห้องวันเดียวนั้นดอกบ่อนั้นสามสิบโยชน์พุ่นละท่านพระเวทย่างดอกวันเดียว

รังเมืองเสริญอยู่ทรงประทับเบื้องมาตุลาดนครศรีพระเวทไขว่าจีต่อพญาเมืองจอเฮาสิเดินดงเข่าดอกวงกดเอ้ยเข่าใหญ่พญาจีตลาดไทยกะเลย

แทนความด่านสิน้ำผ่านเอ้ยมาลัยทุ่นถวายนอไทยทั้งหน้าป้องสิไปเข้าบักใหญ่อยู่หน้าคันธมาศเข้าหลวง

ว่าหันไปนั้นมุดจรินมุดจรินผ่านแล้วยังมีอีกตามติดทุนแล้วสะโบกขอละนี่เนอะกราบนิมนต์ดอกฟังใบเขาวงกดกระจังได้น้อเงาไก่ดอกความกษัตริย์จิตตลาดกุ้งไข่สี่ดอกปองทางบอลพระเวทที่อยู่ข้างทรงผนวดจำสินเดิมเอเดินพญาจัดในพันจิตตะบุตรดอกคอยจองดูแลทางมน

เขาแล้วให้พวิษณุกรรมลงมาเป่งก่อสร้างศาลาไว้ดอกอยู่ของบริวารทูกต้องให้ทั้งสี่องค์กษัตริย์คุณแล้วจัดอาสมสองหลังอยู่ฝั่งวังนาทีนามหลังหนึ่งสันดอนเจ้าโคทรงศิลป์พนวดอยู่หลังหนึ่งหมอกให้น้องมาที่ซอยดอก

มากไม่หัวมันพร้อมยืนถวายสาลีน้องและอายกะงอมแงมดอกน้ำกันกันนี้ขอจบลงพระเวทถึงดงกวงคนทั้งปวงคอยฟังใบ

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

มาบัดนี้มาสิพ่อเก่าย่อมากันสื่อสู้ศกได้พี่น้อง57พระคาถาละวางสีสะโกจองเกิดมาเป็นคำเท่าพวกยันหูผู้ทรงบูชาไฟนั้นเป็นใหญ่เป็นโพวาทิกชาติไทยในน้ำเสือดอกเผาพังทุนมิถาเขตกำบอนพังเกิดกำหนดทุนแล้วเมืองกะลิงข้องเฮากะลาดแนวพังเสือหลายคือเสือโตกิน

กับเอามาใส่เปกินเทดอกดังเขามีแต่ข้อมูเจ้ากูสู่ยางสารพัดน้อพี่น้องเห็นอีหยังก็คือขอสิบูพ้นน้ำบานงานบ่เคยอ้อยจำแทงไปหาขอแล้วกับกูไผบ่ให้ค่ายฟูฟูกระจาขาดอกชะช้างเว้นใดทุกอยากหายเทียมยังบอกให้เขาตาย

มาฮอดเสียวแล้วก็ห้องเอามาเสียวดอกเงินกูให้เอามาไว้จะอยู่เดินนั่นตาเสียวก็ว่าจะต้านเงินมันเบิดแล้วหลับโมกันก็หายฟูฟูสิเผาบ้านมุนทลายใจมันหิดดังโหดหายบ่ไฟเสียวตาแถลงคุณแล้วมีแต่เอามาไว้อันส่วนเงินกูนั่นเสียวบ่มียังให้ลดจนใจแล้วสิว่าก็สิเอาลูกน้อย

ลูกให้สมสอนกะแม่นพออีตาพามซากพ่อกะมัวมืดตันหาพักขวางหายหลังนั่งดินดอกจนลม

ใดอยู่ซ่อนป้าน้าน้อยนี่แม่นบุญฝากเงินไว้แต่พุ่นน้ำเสียวก็เอาสาวแล้วอาเมียตาตาก็เลยเอาอีพ่อพังน้องตอนพามบ่อนซ่อนดอกเงี้ยแก้ว

วเทวดาว่านั้นบ่งปากให้ดังไข่ให้ไปขอกันหาพองสาลีพร้อมนำพระสันดอนเจ้าผู้หวมเนาในป่าวีสันตาทีลาเจ้ามาปินขาบ่มพนังถามเลยอาปากค้างปาติโทอีนางเสือเกือบมีสิกินแล่งสร้างสิหาดอกใสสร้างจังให้ไฟใหม่นอลงไหลเอาไปทั่วแม่ทุนหัวเธอเลิกของอ้ายกระสางจางขันพามเห็ดบ่ได้ขันพามหาบ่ได้นางสิจากพามหนีนางสิไปหาผัว

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นน่ะครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089422229360894222936
6: มาบัดนี้พ่อมา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวขั้นเจ็บข้อย่ามใด

0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
1: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
2: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
3: ไว้โซนิกธนาคารพญาดยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
8: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
9: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเราได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ

0: 0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอล
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย
9: Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญสร้างบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้ขู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ด

สวัสดีครับให้เจ้าซุกขี้มันเสมอมั่นเคี่ยแก่เด้อเทิ่งพ่อแม่พี่น้องเปิงบ้านทั่วเมืองกำลังเฮ็ดหยังกันอยู่ล่ะพี่น้องไทบ้านหมานเข่าหมานป่ากันแน่บ่น้อสวนมั่นสวนยางเป็นจังไดพ่อแล้วหนีบ่ถูกเลขถูกเบอร์กันอยู่บ่3โตนา3โตไทเลขท้าย2โตได้ผู้ละจักใบล่ะหรือว่าสุยปึ๊ดคือเก่านั่นบ่มันยากอยู่เด้อพี่น้องเด้อมกปลาแดกแรกสร้างนี่มันยากอยู่นะเอาอย่าไปทุ่มเทไรเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าขันเงือบ่ออกมันบ่ได้ง่ายๆดอกเงินนั่นขันได้มาแล้วก็ฮู้จักเก็บฮู้จักกำฮู้จักใส่ฮู้จักจ่ายเด้อพี่น้องเด้อหาให้ได้ใส่ให้เหลือหาให้ได้ใส่ให้เหลือคาถาบทนี้สั้นๆท่องง่ายๆท่องให้ได้ปฏิบัติให้ได้แล้วรวยสุขคนหาให้ได้ใส่ให้เหลือหาให้ได้ใส่ให้เหลือนั่นเอาฝากพี่ฝากน้องเอาไว้อยากให้พี่น้องมั่งมีอยากให้พี่น้องมีความสุขนำกันเบิดสุขคนนั่นละพ่อแม่พี่น้องไทบ้านเฮาเอ้ยให้เจ้าสุขขี้มันเสมอมั่นเครือเก่าเด้อเทิงผู้หนุ่มผู้เฒ่าซุ้มเจ้าให้อยู่ดีให้เจ้าสุขขี้ล้นเสมอคนทั้งค่ายสุขสบายทั่วหน้าลุงป้าครูสุคนให้เจ้าสุขขี้หล่นคว่ำจนอย่ามาไกลให้มางมีดีพร้อมสุขภาพกับพร้อมกันให้เจ้าสุขขี้หมั่นเสมอกันทั่วทุกทิศโรคโควิดให้เบิดไปเศรษฐกิจให้ดีขึ้นคนสิได้อยู่สบายให้เจ้าสุขสมได้ตามใจที่เฮาอยากอย่าลำบากแนวใดอย่าสิได้เดือดร้อนให้สุขล่นทุกๆคนเบิดบ้านเบิดเมืองเด้ออีพ่ออีแม่ข่อยเอ้ยเป็นคือข่อยว่าแน่แม่เป็นคือข่อยว่าแน่แม่นะเอ้ามาพบมาพอกันคือเก่ากับรายการลูกทุ่งเก่าดีผู้เพิ่นสนับสนุนรายการก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีสารอาหารดีที่มีสมุนไพรดีๆนั่นก็คือกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่เดี๋ยวนี้พี่น้องบ้านเฮานิยมกินกันหลายพี่น้องสาเหตุที่พี่น้องนิยมกินกันหลายก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดีแต่ว่าราคาบ่แพงนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่นี่ยกสะกอนคอยเว้ากันต่อเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ครับพี่น้องสดชื่นอารมณ์ดีมีแห้งแล้วลุยงานกันต่อบาดนี้เอาทักทายรายการอารัมภบทกันพอสมควรแล้วเริ่มต้นรายการมื้อนี้ให้พี่น้องฟังความมวลซะก่อนคัดสรรมาแล้วอย่างดีคิดว่าสิถูกอกถูกใจพี่น้องหลายคนละงานเพลงนี้พุ่มพวงดวงจันทร์ศิวาสู่ฟังกับงานเพลงสยามเมืองยิ้มวาสันมวนมัว

บทเพลงมวลและก็มีความหมายดีๆจังซี่นะครับคืองานเพลงสยามเมืองยิ้มนะครับผู้แต่งเพลงนี่คือคู่ลพบุรีรัตน์นะหรือว่าคู่วิเชียรคำเจริญเพิ่นเป็นผู้แต่งหน้าพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ร้องได้ม่วนดีและก็สิมีนักร้องอีกหลายคนนะเอามาร้องบ่ว่าสิเป็นนักร้องสายประกวดหรือว่านักร้องอาชีพเอามาคัฟเวอร์ใหม่หลายคนเลยนะว่าเพื่อนงานเพลงสยามเมืองยิ้มกับอดีตที่ดีๆของไอ้เซิงตวยก็คือมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่ไอ้เซิงตวยได้มีโอกาสได้เป็นทหารพล่านประจำอยู่ที่กรมทหารพล่านที่24อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะประจำอยู่กับวงดนตรีสันตินิมิตกรมทหารพล่านที่24มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2534-35มาจนฮอดประมาณปีพ.ศ.2540นะครับที่เว้าถึงเพลงสยามเมืองยิ้มนี้ก็สิมีนักร้องสุภาพสตรีประจำวงเป็นทหารพล่านหญิงชื่อว่าทหารพล่านหญิงน้อยอย่างนอกเพิ่นร้องเพลงพุ่มพวงม่วนทุกเพลงโดยเฉพาะแล้วเพลงนี้สิเป็นเพลงแรกๆในการทำการแสดงของวงดนตรีกรมทหารพล่านที่24นี่สิเป็นเพลงขึ้นแรกๆนะและก็ทหารพล่านหญิงน้อยนี่ก็ร้องได้ม่วนบ่แพ้ต้นฉบับเลยคือกันนะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของไอ้เซงตวยเอามาเว้าสู่กันฟังในรายการอีสานเก่าดีกับกาแฟสมุนไพรเก่าดี

0: แล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลินเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089422-2936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่น
1: สารอาหารดีๆกะหลายสมุนไพรดีๆกะหลายขายให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆดีๆจังสี่ฝากพี่ฝากน้องไว้ทางสปอร์ตแล้วบัดนี้ให้พี่น้องม้วนอีกจักหนึ่งขั้วม้วนซะก่อนเนาะช่วงก่อนได้เว้าถึงเรื่องของทหารผ่านหญิงน้อยอย่างนอกก็เฮ็ดให้ได้คิดฮอดอดีตคิดฮอดผู้บังคับบัญชาหมู่พวกไอพี่น้องนุ่งที่เคยเป็นทหารผ่านอยู่น้ำกันและเพลงที่สิเปิดต่อไปนี่กับเป็นผลงานเพลงที่วงดนตรีสันตินิมิตกลมทหารผ่านที่24ของพวกเขาเล่นอยู่เป็นประจำเมื่อไปแสดงมองใดก็ตามหยิบงานเพลงนี้มาให้ฟังครับงานเพลงรักจากทหารพลานได้มวลน้ำกันทุกคนครับ

ทั้งมวลและมีความหมายดีกับงานเพลงนี้ฝากให้พี่ให้น้องได้มวลน้ำกันทุกๆคนถือโอกาสมอบเพลงนี้ไปหาผู้บังคับบัญชาและหมู่พวกเพื่อนฝูงอ้ายพี่น้องนุ่งทหารผ่านชายทหารผ่านหญิงทุกๆคนทั่วประเทศครับบัดนี้มาเฝ้าถึงเรื่องของผู้เพิ่นสนับสนุนรายการกาแฟสมุนไพรเกาหลีพี่น้องไทยบ้านเฮาฮู้จักกันดีเกือบทั่วประเทศแล้วพี่น้องครับน่ะความหมายของคำว่าเกือบนี่หมายถึงว่ายังบ่ทั่วเป็นห่วงพี่น้องผู้ที่ยังบ่ทันได้กินผู้ที่ยังบ่ฮู้มาเว้าสู่ผู้ที่ยังบ่ฮู้ฟังผู้ที่ฮู้แล้วรู้แล้วว่าดีจริงอันนี้ก็บ่ห่วงที่เว้าให้ฟังนี่ก็ห่วงผู้ที่บ่ทันรู้ผู้ที่บ่ทันได้ฟังฝากไว้กับกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บอกพี่บอกน้องผู้ที่ยังบ่ฮู้เด้อว่ากาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่นี่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เสริมทั้งด้านสารอาหารที่เสริมทั้งด้านสมุนไพรเข้ามาหลายขนาดให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆให้พี่น้องกินเพิ่มกินเสริมสมุนไพรดีสารอาหารดีเข้าไปในร่างกายให้ร่างกายพี่น้องได้รับสารอาหารดีได้รับสมุนไพรดีแบบบ่ต้องหนักใจเพราะว่ากาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวท่องคอฟฟี่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ราคาบ่แพง1แก้วที่พี่น้องได้กินทั้งในห้างเพิ่นสั่งบริษัทผู้ผลิตบรรจุให้พี่น้องได้กินถึง16กรัมนะมาตรฐานทั่วไปนี่เขาใส่15กรัมหรือมีหลายในห้างหลายบริษัทเขาใส่ให้กินแค่12กรัม13กรัมแค่นั้นเองแต่ว่าในห้างกาแฟสมุนไพรเกาหลีบรรจุให้พี่น้อง1แก้ว1ซองนี่ถึง16กรัม16กรัมเลยพี่น้องแล้ว1ห่อบรรจุให้พี่น้องได้กินถึง20ซอง20ซองห่อ1 20ซองให้พี่น้องได้กินในราคาแค่145บาทนะหลายยี่ห้อหลายในห้างหลายบริษัทของที่มีส่วนผสมของสารอาหารสมุนไพรหลายๆจังซี่เขาให้พี่น้องได้กินในราคาที่บ่ต่ำกว่า400 500บาทนะน่าพี่น้องหลายคนว่าเอ้าเป็นหยังกาแฟสมุนไพรเกาหลีของดีๆจังซี่มาคือให้กินราคาถูกได้ผัดซีถามเทคนิคบ่สลับซับซ้อนครับพี่น้องก็แค่ในห้างเพิ่นบ่เอากำไรหลายแค่อยากเฮ็ดธุรกิจควบคู่กับการทำบุญไปพร้อมไอ้เซียงตวยได้มีโอกาสคุยกับในห้างเพิ่นเว้าสู่เซียงตวยฟังว่าเพิ่นอยากเฮ็ดธุรกิจควบคู่กับการทำบุญกำไรน่ะเอาอยู่แน่นอนล่ะแต่ว่าเพิ่นบ่โลภเพิ่นเอาบ่หลายเอาพ่ออยู่พ่อกินกับพี่กับน้องธรรมดาเพิ่นบอกไอ้เสียงตวยว่าจังซี่ว่าเบื้องต้นนะเสียงตวยนะถ้าพี่น้องได้กินของดีๆราคาถูกๆของคุณภาพดีพึ่งพ่อใจแล้วพี่น้องเต็มใจจ่ายในราคาที่พี่น้องบ่คิดว่ามันแพงแค่นี้ลูกค้าเขาก็มีความสุขนี่สาเหตุที่ในห้างเฮ็ดให้พี่น้องได้มีความสุขนี่ในห้างเพิ่นว่าเพิ่นสิได้บุญกับความสุขที่พี่น้องได้รับฉะนั้นแล้วฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อนะครับกับความเป็นจริงที่ไอ้เสียงตวยเว้ากาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวท่องคอฟฟี่คัดสรรเอาแต่ของที่มีคุณภาพพรีเมียมอย่างเช่นพันกาแฟกระเลือกเอาพันโรบัสต้าอย่างเช่นครีมเทียมบ่เอาแป้งมันหลายกะสกัดมาจากถั่วเหลืองโคเรสโตรอลต่ำนะอย่างเช่นรสหวานที่มันเป็นอันตรายจังซี่ก็บ่ใส่น้ำตาลนะในห้างเพิ่นเลือกให้บริษัทผู้ผลิตเลือกใส่สารสู้ค่าโลดน่ะแล้วก็ส่วนสารอาหารก็มีสารเด็กโตรดสารแอลคาเนทีนสารแอลทาเทรดสารโคเมียมพิโคลินเนตมีแต่แนวดีๆสำหรับร่างกายน่ะในส่วนสมุนไพรกับมีสารสกัดจากต่างทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากบักขามป้อมจากถั่วขาวจากมะรุมแล้วก็ตามที่ในห้างเพิ่มเข้ามาอีก4ขนานก็คือในห้างเพิ่มกระชายดำและก็สารลูทีนจากดอกดาวเรืองผงแปะกล้วยผงดอกค่ำฝอยนี่เพิ่มมาอีก4ขนานดีๆไหลๆล่นๆจังสิในห้างเฮ็ดให้พี่น้องได้กิน1ห่อบรรจุ20ซอง1ซองบรรจุ16กรัมได้กินแค่ราคาห่อละ145บาท145บาทแค่นั้นเอง
เอ้าฟ้าวตัดสินใจพ่อแม่พี่น้องข้อกาแฟผู้สนใจอยากกินพ่อลุงแม่ป้าอาเจ้อาเฮียเจ้าของร้านค้าผู้ที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายฟ้าวติดต่อได้ที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเลยเด้อเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเฮาเด้อร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับโทรสอบถาม0894222936บอกย้ำเบอร์โทร0894222936ฝ้าวติดต่อเอาไปกินฝ้าวติดต่อเอาไปขายครับฝากไว้กับควบมวลที่จัดเตรียมไว้ให้ครับยิบเสียงร้องของสุนารีราชสีมากับงานเพลงมวลนี้เรารอเขาลืมว่าสั้นมวลกัน

0: มนม้วนผ่านไปในรายการจากการประพันธ์ของอาจารย์ชลที่ท่านท่องครับเรารอเขาลืมสุนารีราชสีมาวาสูฟังผ่านพี่ผ่านน้องไปมนม้วนมนมวนครับ
1: คุณตาคะ
2: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บอกคุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นโยแต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: พว
1: กเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
2: ห่อหนึ่งตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว่าน่ะ
2: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
1: 145บาท
3: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเห็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: แน่นย้ำบอกพี่บอกน้องเอาไว้นะครับของดีๆจังสี่ย่านพี่น้องบ่รู้ย่านพี่น้องบ่ได้ทดลองย่านพี่น้องบ่ได้กินนะกาแฟสมุนไพรเกาดีฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ทุกคนครับจับขั้วมวลมาฝากพี่น้องอีกจักหนึ่งขั้วมวลกันแล้วกันยิบเสียงร้องของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดงานเพลงเคยดงเคยดังเคยมวลครับงานเพลงนี้จดหมายเป็นหมันได้มวนน้ำกันทุกคนครับ

เป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้มีเสียงนกกาเว่าร้องแทรกอยู่ในเพลงตลอดเพลงเสริมความมวลเสริมความเป็นตาฟังอยู่ในเพลงครับเฮ็ดให้คึกฮอดบรรยากาศอยู่บ้านทงบ้านปลาย่ำเฮาไปให้ไปหน้าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายโอ้ยเข้าไปในโคกในปลานี่ก็สิได้ยินเสียงธรรมชาติแบบนี้เฮ็ดให้เฮามีความสุขแบบคนบ้านบ้านนะนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีอยู่กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ที่อยู่กับพี่กับน้องมาเกือบ10ปีแล้วพี่น้องนะหลายปีแล้วนี่แหละหลายปีนี่แหละอีพ่ออีแม่หลายคนเพิ่นถาไอเส้นตัวเบาสู่เพิ่นฟังว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีรักษาโรคยังไอเส้นตัวคือบ่เห็นเบาสู่ฟังจักเทื่อว่าสั้นพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเฮาเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่ได้รักษาโรคเด้อนะแน่บัตรกาแฟยี่ห้ออื่นเขาคือว่าซอยรักษาโรคนั่นโรคนี่ดีแท้เขามาคือรับรองรับประกัน10มื้อ20มื้อเดือนหนึ่งกินแล้วอาการดีขึ้นแน่นอนเขามาค่ารับประกันดีแท้บัตรกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยคือบ่เห็นรับรองบ่เห็นรับประกันคือเขามันบ่ดีคือของเขาที่ไอเสี่ยงตวยพี่น้องผัดสีถามนะบอกพี่บอกน้องตามความเป็นจริงเลยว่ายี่ห้อใดบริษัทใดเขาสิเว้าก็ให้เขาเว้าไปเพราะตามความเป็นจริงตามข้อกฎหมายโฆษณาเว้าบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อนะถึงแม้นว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีในส่วนผสมนี่สิมีสารอาหารหลายอย่างมีสมุนไพรดีหลายอย่างแต่ก็บ่สามารถสิเว้าได้เพราะมันสิผิดกฎหมายโฆษณาเพราะมันสิเฮ็ดให้พี่น้องนี่มีความเข้าใจว่ากาแฟเก้าดีนี่สิไปซอยรักษาโรคแล้วเมื่อเวลาพี่น้องเจ็บป่วยล่ะสิมากินแต่กาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่รักษาโรครอให้โรคหายจังสั้นมันเป็นวิธีที่บ่ถูกนะเพราะว่าสารอาหารดีหลายอย่างสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีก็เป็นเพียงแค่สมุนไพรเสริมสารอาหารซอยเสริมในส่วนที่ร่างกายของพี่น้องที่มันขาดไปนะถามว่ามีส่วนดีบ่ดีแน่นอนแต่ว่าถ้าพี่น้องมีอาการเจ็บป่วยพี่น้องต้องไปพบหมอพบแพทย์รับการวินิจฉัยจากหมอจากแพทย์ว่าพี่น้องเป็นโรคหยังและรับการรักษาแบบใดจากหมอจากแพทย์เท่านั้นมันจังสิถึกนะในส่วนสารอาหารดีๆสมุนไพรดีๆอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี้ก็ขอแนะนำให้ข้อกาแฟทุกๆคนทุกๆสาขาอาชีพที่ยังกินกาแฟอยู่มากินกาแฟสมุนไพรเก้าดีเพื่อให้ร่างกายของเฮาได้รับเสริมสมุนไพรเสริมสารอาหารที่มีอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี้ซอยเติมซอยเสริมเข้าไปให้มันเต็มเท่านั้นและก็บอกเน้นย้ำครับพ่อแม่พี่น้องข้อกาแฟทุกคนว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเพียงแต่พี่น้องให้ได้ใส่เป็นเครื่องดื่มกินเสริมสารอาหารเสริมสมุนไพรดีให้ร่างกายเป็นเครื่องซอยค้ำจุนชีวิตทอนั้นฝากพี่ฝากน้องเอาไว้เด้ออ้าวบ่ผิดหวังดอกสำหรับทุกคนที่ได้กินนะคันพ่อแม่พี่น้องข้อกาแฟทุกคนสนใจอยากกินหรือพ่อลุงแม่ป้าอาเจ้อาเฮียเจ้าของร้านค้าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายขายเอากำไรให้พี่น้องได้เฝ้าติดต่อไปที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเฝ้าติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเด้ออยู่หัวมุม4แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ0894222936นั่นได้เบอร์แล้วก็เม้มลงไว้ในเครื่องนะบางที่ไลน์เพิ่นก็อาจสิขึ้นบางที่เฟซเพิ่นก็อาจสิขึ้นและพี่น้องก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรเก้าดีกับเพิ่นได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางอ้าวบอกเบอร์โทรซ้ำอีก0894222936ฝ่าวโทรไปครับงานเพลงมวลเตรียมไว้ให้ช่วงนี้พุ่มพวงดวงจันทร์ครับดวงตาดวงใจมวลกัน

0: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเพชรของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกระจำง่ายกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกลมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
1: ฝากแนวดีไว้ทั้งสปอร์ตแล้วมาเอาความมวลอีกจักหนึ่งงานเพลงก่อนกันแล้วกันเสียงร้องของสดใสรุ่งโพธิ์ทองครับขวัญใจชาวนามวล

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปใส่ป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่นนั่นนั่นพี่น้องกำลังอยู่กับแนวดีอยู่กับข้อมูลในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีมาจนฮอดจนถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิขอเวลาตรงนี้สรุปการสรุปงานและสิได้จากลากันขอบุญขอบคุณแฟนเพลงเบิร์ดสุคนเด้อที่ซอยกันสนับสนุนกาแฟเก้าดีให้รายการนี้ได้อยู่กับพี่กับน้องและก็มาขอบคุณกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่สนับสนุนรายการครับมีหนึ่งงานเพลงมาปิดท้ายไว้ให้โจโจมวนมวนสายันสัญญาใครลืมใครก่อนเอามาปิดท้ายงานเพลงนี้ดังขึ้นจบลงเบิดเวลาจากลากันเอาไว้ชั่วโมงหน้าค่อยกลับมาพอกันอีกชั่วโมงนี้ลาพี่ลาน้องไปให้พี่ให้น้องอยู่ดีไม่แห้งน้ำกันทุกคนมีอันไหนผิดพลาดในรายการขอโทษขออภัยจากพี่น้องไปแล้วชั่วโมงนี้สบายดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417-69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก

0: ปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
1: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
2: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตาม

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: ชายชายชายชายชาย
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
2: สาถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026นะเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840
8: เจ็ดหา
7: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะสนับสนุนรายการโดยนะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเป็นของดีเมืองจันนะคะน้ำมังคุดแท้ 100% เลยค่ะมีอย.ฮาลาล GMP HA CCP ค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าทดลองดูก่อนได้เลยนะคะให้ทดลอง1ชุดค่ะ3ขวดจากนั้นรอการตอบสนองของร่างกายถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเราค่อยมาสั่งเพิ่มสาวล่าพาขวัญ นะคะอยากจะขอให้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ทานดีนะคะอยากให้บอกต่อคนข้างกายเรารอบข้างเรานะคะถือว่าเป็นการบอกบุญให้ผู้อื่นนะคะได้มาทานของที่ดีต่อสุขภาพราคาเพียงขวดละ360บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อ3ขวด 1,000 บาทค่ะแถมฟรียาหม่องอีก3กระปุกเลยให้น้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะเป็นตัวช่วยเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
3: เจ้าหน้าที่ปรโลกเขาก็บอกกับตะเคริมบอกว่านี่ตะเคริมถ้าแกตายแล้วมาจากเมืองมนุษย์แกอยากจะมาอยู่หมู่บ้านแถวๆนี้ไหมตะเคริมสะดุ้งเฮือกอย่างโอ้ยไม่ไหวอ่ะโอ้ยที่บ้านผมเขาไม่ด่ากันอย่างนี้มีแต่ผมน่ะด่าเมียอย่างเดียวเมียไม่กล้ามาด่าผมหรอกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าแกจะมาอยู่ที่ตำบลนี้แล้วก็ก่อนตายแกต้องให้เมียด่านะแล้วก็ตีกับเมียให้มากๆแกได้มาอยู่ที่นี่แน่นอนเลยตะเคริมบอกไม่เอาหรอกเรื่องอะไรเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาตะเคริมเดินดูมาถึงตำบลแห่งหนึ่งมีมหาวิทยาลัยใหญ่โตสง่างามโอ้อามากนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์อะไรไม่รู้แต่งตัวสวยงามกันเดินขวักไขว่มากมายเจ้าหน้าที่เขาก็ถามอีกว่านายเคริมให้ลูกเรียนที่ไหนอ่ะโอ้ยไม่หรอกครับผมไม่ให้ลูกเรียนหรอกเงินทองมีเยอะแยะไปเลือกสวนที่ทำกินก็มีหลายขนาดจะเรียนไปทำไมโง่เอ้ยเรียนไปทำไมเสียเวลาเปล่าเงินทองมีที่ดินทำกินก็มีพอถมเถไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกในเคลิมในเคลิมเข้าใจผิดแล้วนะคนไม่เรียนหนังสือก็คือคนโง่ที่เขาเรียนหนังสือกันก็เรียนให้ฉลาดพัฒนาตัวเองบ้างพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าขณะสมัยโบราณเขายังมีเมืองตักกศิลาใหญ่โตมโหฬารเอาไว้ให้คนจากแคว้นต่างๆไปศึกษาเล่าเรียนถ้าแกไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเมื่อตายแล้วแกต้องพาลูกเมียไปอยู่ไอ้หมู่บ้านปากจัดนั่นแหละที่ด่ากันทั้งวันนั่นแหละเจ้าหน้าที่ปรโลกก็พากันเดินต่อไปแล้วก็พบหมู่บ้านตำบลหนึ่งสะอาดร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยผู้คนชาวบ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนหาคนหน้าบึ้งไม่มีสักคนเจอหน้าใครเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนั้นน่ะคำว่ามึงกูนี่ไม่มีพูดกันน่ะพูดแต่คำอ่อนๆหวานหวานเชิญจ้าเจ้าข้าเจ้าขาเชิญขึ้นบ้านขึ้นเรือนกินน้ำกินท่าเออไปลามาไหว้กันตัวอ่อนตัวเอ็นน่ารักต้นไม้ในหมู่บ้านก็ออกดอกงอกงามส่งกลิ่นหอมตลบฟุ้งไปหมดทุกคนเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่สวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันหมดเจ้าหน้าที่ก็บอกนี่ตะเคริมคนที่เรียนหนังสือนี่เมื่อตายแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่ในหมู่บ้านสงบสุขแห่งเนี้ยไอ้แถวนี้เขาเรียกบ้านอะไรนี่เป็นหมู่บ้านบัณฑิตผู้คนทั้งหลายในหมู่บ้านตำบลนี้เมืองนี้มีความเสมอภาคกันพูดจาอ่อนน้อมต่อกันไม่มีการทะเลาะวิวาทด่ากันเหมือนกับหมู่บ้านตำบลที่แกผ่านมาตะกี้เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนในหมู่นี้บ้านนี้เมืองนี้เขาได้รับการศึกษาหาความรู้เป็นบัณฑิตแล้วก็ ก็มาอยู่ในกลุ่มของบัณฑิตอย่างนี้แหละตะเคริมแกก็รู้สึกแปลกใจเจ้าหน้าที่ก็พาแกออกเดินเที่ยวต่อไปเอ๊ะนั่นพระที่ไหนมานั่งอ้าวนั่นหลวงตาทองนี่นะตะเคริมตกใจเจอหลวงตาทองที่ตายไปตั้งนานแล้วมานั่งเล่นหมากรุกอยู่กลางแดดเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวตะเคริมเล่าว่าแดดเมืองนรกนี่มันร้อนยังไงชาวคนมันร้อนยิ่งบอกไฟนี่เผาหลังลอกเลยหลวงตาทองเห็นตะเคริมเข้าก็ร้องทักอ้าวตะเคริมแกไปยังไงมายังไงนี่โบยข้าเล่นมากรุกอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วหาคู่เล่นด้วยไม่ได้เลยอ่ะแกมาก็ดีแล้วเอามาเล่นมากรุกกับข้าให้หนุกกันหน่อยดิเว้ยพอมาเจอหลวงตาทองคู่ขาเล่นมากรุกสมัยอยู่ในเมืองมนุษย์ตะเคริมก็ดีใจก็นั่งลงเล่นมากรุกด้วยเดินหมากรุกได้ยังไม่ทันกระดานเลยฝนตกตะเคริมสะดุ้งสุดตัวรีบลุกพรวดพราดขึ้นมาอยู่ไม่ได้เพราะฝนที่นั่นน่ะมันพิกลมันคมมันแข็งเหมือนเข็มแทงพอฝนตกลงมาเป็นเข็มแทงหลังเป็นแผลไปหมดเลยแทงเป็นจุดจุดๆแล้วหลังก็ลอกตะเคริมก็บอกหลวงตาทองบอกโอ้ยหลวงตาเล่นไปคนเดียวอ่ะไม่เอาผมไม่เล่นด้วยแล้วฝนบ้าอะไรไม่รู้แหลมเข็มแทงหลังเจ็บจะตายว่าแล้วตะเคริมก็เดินหนีไปฝนก็ตกไล่หลังไปเรื่อยๆแกก็รีบวิ่งเข้าไปอาศัยชายคาบ้านใหญ่โตโออาสวยงามเจ้าของบ้านเขาก็ไล่ตะเพิดออกมาตะเคริมก็วิ่งฝ่าสายฝนไปขอหลบบ้านหลังต่อไปบ้านเขาก็ปลูกเป็นแถวสวยงามยังกระวังเข้าบ้านไหนก็ถูกเจ้าของบ้านเขาขับไล่ไม่ให้เข้าไปหลบเสียงเจ้าหน้าที่ก็ร้องมาข้างหลังบอกนี่ตะเคริมตอนแกอยู่เมืองมนุษย์นะเวลามีคนเขามาชวนทำบุญสร้างกุฏิศาลานี่แกเคยบริจาคเงินหรือว่าข้าวของช่วยเขาสร้างบ้างหรือเปล่าตะเคริมก็บอกว่าเวลาเขามาเรียรายนี่ฉันก็บอกเขาไปว่าเมียฉันเขาทำไปแล้วอ่ะฉันก็ไม่ต้องทำหรอกเพราะฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่เมียทำบุญก็เหมือนผัวทำก็เหมือนกันนะเพราะเวลาจะขายที่ขายทางนะฉันเป็นคนเซ็นชื่ออนุญาตให้ขายได้เมียฉันก็ทำบุญสร้างศาลาไปแล้ว10,000ไอ้ฉันเป็นผัวฉันก็ต้องได้บุญได้เหมือนกันนั่นเมียทำมาตลอดนะแต่ว่ามันมีอยู่หนึ่งมีที่ฉันทำเองนะมีคนมาชวนทำบุญก็พูดเศร้าซีคือเขาจะซื้อสังกะสีไปมุงวัดชายคาวัดเนี่ยยังขาดสังกะสีอยู่แผ่นนึงไอ้ฉันก็ไม่รู้จะทำไงเกรงใจเขาก็เลยจำใจล้วงกระเป๋าฝากเงินส่งให้10 สลึงหรือ3 บาทอะไรนี่แหละเพื่อให้เขาไปซื้อสังกะสีใส่แผ่นเดียวงั้นก็ดีแล้วตะเคริมเมื่อแกทำบุญด้วยสังกะสีแผ่นเดียวก็เข้าไปหลบฝนอยู่ใต้หลังคาสังกะสีแผ่นเดียวนั่นแหละเจ้าหน้าที่ปรโลกเขาบอกอย่างนั้นตะเคริมก็มองเห็นที่แห่งหนึ่งมีชายคาสังกะสีแผ่นเดียวอยู่พอดีแกก็รีบวิ่งเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้สังกะสีแผ่นนั้นตะเคริมเล่าให้ฟังว่าไอ้ฝนในเมืองนั้นมันประหลาดสิ้นดีมันตกลงไปถึงพื้นแล้วพุ่งขึ้นมาอีกแทงก้นเจ็บปวดไปหมดเสร็จแล้วตะเคริมก็เลยหันไปคว้าเอาเสื่อผืนหนึ่งมาเพื่อจะปิดก้นไว้เจ้าหน้าที่เขาก็รีบห้ามเดี๋ยวอย่าหยิบอย่าหยิบเอาวางไว้อย่างเก่าเคริมเสื่อเหล่านี้ไม่ใช่ของแกเป็นเสื่อของแม่วาดเมียแกที่เขาซื้อถวายวัดแม่วาดคนเดียวเท่านั้นจะมีสิทธิ์ใช้เสื่อเหล่านี้แกไม่เกี่ยวอ้าวก็ฉันเป็นผัวก็ต้องเกี่ยวสิเพราะเงินซื้อเสื่อถวายวัดมันก็เงินของฉันเหมือนกันนี่เวลาแม่วาดเมียแกทำบุญสุนทานนี่แกไม่เคยแสดงความชื่นชมยินดีในบุญไม่เคยโมทนาสาธุเลยตะเคริมแกมีแต่ด่าเมียของแกว่าอีกคนใจบุญมึงจะทำไปหาสวรรค์วิมานอะไรก็ทำไปเถอะไปสวรรค์ก็มึงเลยใช่ไหมตะเคริมก็ยอมรับว่าพูดแดกพูดดันเมียอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแกไม่มีศรัทธาในการทำบุญสุนทานผลกรรมนั้นทำให้แกต้องมาหลบฝนในเมืองนรกอยู่ใต้หลังคาสังกะสีแผ่นเดียวตะเคริมก็คิดแค้นใจมากก็บอกกับเจ้าหน้าที่ปรโลกบอกว่าเงินฉันน่ะยังอยู่ในธนาคารฝากไว้ตั้งเยอะแยะเดี๋ยวถ้ากลับไปเมืองมนุษย์นะฉันจะสร้างวัดทั้งวัดให้ใหญ่เบ้อเร่อเลยจะไม่ยอมให้ใครมาเข้าหุ้นเลยแค้นใจนะต้องมาหลบฝนอยู่ใต้สังกะสีแผ่นเดียวเพราะบริจาคเงินซื้อสังกะสีแผ่นเดียวมุงหลังคาวัดแล้วนี่ตะเคริมจะสร้างวัดจริงหรือเปล่าจริงดิครับลองผมกลับไปได้เนี่ยผมสร้างวัดจริงเจ้าหน้าที่ปรโลกเขามีวาจาสิทธิ์พูดอะไรต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเอาตกลงเดี๋ยวเราจะให้เวลาในเคริม5 ปีรวมทั้งหมดนี่ไม่เกิน10 ปี ถ้าพ้นกำหนด10ปีแล้วไม่สร้างวัดนี่ไฟไหม้บ้านตะเคริ้มหมดนะ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้เราอยู่กันที่บ้านม่วงตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่กับคุณแม่วันบุญหารค่ะ
2: แล้วแม่เป็นโรคประจำตัวอะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: อันเด้อเบาหวานนั่นบ่ได้กินยา4ปีนี่เราเด้อเบาหวานบ่คือหมู
2: จ้า
3: เบาหวานแห้งแม่นบ
2: ่อือใช
3: ่เขาว่าเบาหวานแห้ง
2: ค่ะแม
3: ่บัดนี้เฮาบ่ได้กินยาได้4ปีแล้วเด้กินแต่ยาไตเขาว่าเฮาเป็นไตนี่ล่ะแต่ว่ากินอันนี้เขาว่ามันไข้เด้ยานี่แก้ไต
2: น้ำมังคุดแซนบุรีเนาะ
3: อือแต่ว่าเฮากินยานี่เฮาสิทายชูมือเด
2: ้อือมันช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม
3: ่อือ
2: แต่ว่าแม่ปวดตอนทาครั้งแรกนี่แม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะปวดตัวไหม
3: บ่ไข้กันยังว่าเป็นฝีแนวเดียวเนี่ย
2: เป็นฝี
3: บ่ได้ไข้ได้ป่วยยังเด้
2: อ
3: ื
2: มค่ะแล้วก็เป็นอะไรอะไรเกาะเป็นจุด
3: มันเป็นจุดนั่นมันเป็นจุดเฮาไปพามาแล้วมันเป็นจุดเป็น
2: กับผิวเนาะ
3: เลยมากินอันนี้มันเลยเศร้าเฮาก็ว่าเอ้าที่แรกแม่ซื้อ2ขวดก่อนมันบ่
2: จ้าแม
3: ่ซื้อ2ขวดแล้วมากินเบิ่งมาบาดีก็เลยมาซื้ออีก 1,000 ก็ดีจุดน้ำมูนีมันสิเป็นจุดเฮาพามาใหม่น่ะบาดนี้เอ้าจุดกูมันไปไสว่าซั่น
2: กับผิวเนาะ
3: เออผิวมันก็เหลียงมา
2: อืม
3: มันสิเป็นจุดเป็นจุดเด้ดำๆน่ะมันออกบ่ได้จุดดำๆนี่มันเฮาเป็นไตเด้แล้วบาดนี้คันผู้ใดมันเป็นจุดดำๆดำบานนี้มากินอันนี้มันสิเศร้า
2: ค่ะ
3: ผิวเฮานี่สิเหลียง
2: ค่ะ
3: หน้าแต่กี้หน้าแม่กับบ่ขาวปานนี้เด
2: ้ค่ะแล้วมันดูดี
3: เอ้ามันบ่ได้แต่งตัวซื้อๆ
2: เดินดีขึ้นเนาะ
3: ข้าไปเฮ็ดแนวกินแล้วกินข้าวแล้วเลยไปปลูกหอมแล้วบ่ได้เฮ็ดอีหยังว่าแม่นบ่มาแล้ว
2: ลูกอยู่ลูกไปนู้บึงกาฬเพิ่งลงมากับแม่เมื่อคืน
3: จะเล่นบ่ได้บีผมบีไผ
2: ไม่เป็นไรค่ะแต่หนูว่าผิวแม่ก็ดีขึ้นนะ
3: มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตะกี้มันดำมันเป็นจุด
2: โอ้
3: แล้วมันก็เศร้าม
2: ันค้ำเนาะคนเป็นไตผิวมันจะค้ำ
3: เอาขันข้นเป็นไตนะมันก็เป็นหน้านี่สีดำเป็นจุดเลยแต่หน้าแม่นี่มันบกเป็นก็คิดว่าอันนี้ละจะว่ากลับขึ้นไปซื้ออีกซื้อมาแล้วได้อันไส้ๆน่ะ
2: ค่ะ
3: ซื้ออันของตัวนี่2ขวดแล้วมันบ่
2: จ้า
3: บัดนี้ว่าอันใดมันสิดีกว่ากันมาซั่นก็เลยเอาไส้มาอีกวันนี้ 1,000 เอามากินน่ะเอ้าจุดอันนี้มันเศร้าย้อนยาอันอุดเส้นบุรีตัวว่าซั่นดอก
2: ค่ะ
3: ก็เลยมากินมันก็บ่เป็นจังได๋มันบ่ตื่นบ่ฮู้จักรู้สึกกินอันนี้มันสิทายคู่มือเด้ทายถูกเว้ย
2: ช่วยเรื่องลำไส้ครับแม
3: ่มันทายคุ้มมือ
2: ค่ะถ่ายยากก็กินแล้วถ่ายดีเนาะคนสูงอายุเป็นเยอะเรื่องถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยทานแล้วก็ถ่ายดี
3: การกินยาเนี่ยทายคุ้มมือ
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันบุญหารแล้วก็รบกวนแม่วันบุญหารแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังรายการกันต่อค่ะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอล ทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172ห้าแปดเก้า
5: ทีนี้ตอนขากลับเนี่ยตาเคลิ้มเกิดหิวข้าวหูอื้อตาลายขึ้นมากระทันหันแกมองไปเจอบ้านหลังหนึ่งเขากำลังกินข้าวกันอยู่หลายคนคนพวกนั้นก็พากันร้องเชื้อเชิญตาเคลิ้มให้เข้าไปกินข้าวด้วยตาเคลิ้มดีใจกำลังหิวจัดก็ตรงเข้าไปโอ้โหอาหารดีๆตาเคลิ้มชอบทั้งนั้นแกงหมูบะช่อเอ้ยแกงส้มแกงบอนตาเคลิ้มนี่น้ำลายแทบหกเจ้าของบ้านก็ตักข้าวใส่จานให้ข้าวขาวสวยหอมฟุ้งไปหมดตะเคริ่มเอาช้อนตักหมับเข้าปากเคี้ยวกรุบกรุบปรากฏว่าข้าวที่เคี้ยวไหลออกจากปลายคางของแกกลายเป็นตัวหนอนยั่วเยี่ยไปหมดหน้าขยะแขยงเอ๊ะมันยังไงกันนี่เว้ยตะเคริ่มแกประหลาดใจแต่แกกำลังหิวอ่ะแกก็เอาช้อนตักแกงบอนของโปรดใส่ปากพอจะเคี้ยวแกงบอนก็กลายเป็นแมลงวันบินพลูออกจากปากไปหมดตะเคริ่มก็ตกตะลึงพวกเจ้าของบ้านก็ร้องเอ๊ทำไมอาหารก็กลายเป็นอย่างนั้นล่ะพวกฉันกินกันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นะพอเจ้าของบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นตะเคริ่มก็ได้สติระลึกความหลังขึ้นมาได้ว่าเวลาแม่วาดเมียแกจะเอาข้าวปลาอาหารขาวหวานใส่สำรับไปถวายพระแม่วาดก็เคยชวนแกไปด้วยแกก็ตะเพิดเมียแกไปไปไปไปแกจะไปก็ไปคนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับข้านะแกอย่าเข้าใจนะว่าเราทำมาหาเงินด้วยกันแล้วต้องไปวัดด้วยกันเวลาทำบุญเนี่ยแกอย่าฝันเลยข้าไม่ไปแกหรอกเดี๋ยวเขาจะไปเล่นหมากรุกกับหลวงตาทองแกไปวัดคนเดียวจะไปสวรรค์นิพพานแล้วก็เชิญพอนึกถึงการกระทำของตัวตะเคริ่มก็เสียใจว่าโอ้หนอเป็นเพราะเรามันใจดำใจบาปไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มีศรัทธาในพระในเจ้าแม่วาดเมียเราที่กลับเป็นคนใจบุญมีศรัทธาในพระศาสนาชวนเราไปทำบุญที่วัดด้วยเราก็ไม่ไปเพราะเรานี่มันโง่เขลาเบาปัญญาหลงผิดเป็นมิจฉาทิฐิบุญทั้งหลายที่แม่วาดทำก็เลยได้คนเดียวไอเราเป็นผัวนึกว่าจะได้บุญด้วยกลับไม่ได้อะไรเลยดูสิมาถึงเมืองนรกจะกินข้าวปลาอาหารกลายเป็นหนอนเป็นแมลงวันหลุดจากปากไปหมดฝ่ายแม่วาดที่อยู่ในเมืองมนุษย์ เมื่อตะเคลิมนั่งเรือไปไม่กลับบ้านหายไปทั้งคืนรุ่งเช้าก็ร้อนใจเกณฑ์ลูกหลานพายเรือออกตามหาแต่ก็ไม่ได้วี่แววอะไรตามหาทั้งบนบกทั้งในแม่น้ำลำคลองหาอยู่ 3-4 วันก็ไม่ได้ข่าวถ้าตกน้ำตายนี่ศพก็จะต้องลอยขึ้นแล้วแกก็เลยไปดูหมอที่กรุงเทพหมอดูก็บอกว่าตะเคลิมตายแล้วแกพายเรือไปแล้วเรือล่มหมดเลยจมน้ำตายหมอว่างั้นแม่วาดก็เสียอกเสียใจร้องไห้ให้ลูกหลานญาติพี่น้องลงเรือเอาเหล็กแหลมไปเที่ยวปักในแม่น้ำลำคลองเขาเรียกแทงเหล็กแหลมหาศพแต่ก็ไม่เจอศพสักแห่งเที่ยวสืบหาตามฝั่งแม่น้ำลำคลองว่ามีศพใครลอยไปติดฝั่งบ้างไหมก็ไม่มีศพของใครเลยแม่วาดก็เลยไปดูหมอพระที่วัดโพธาเตียนหมอพระก็ทายบอกตะเคริมตายแล้วอีกไม่นานศพก็โผล่เหนือน้ำน่ะไปหาหมอดูเก่งๆอีกสองหมอก็ทายตรงกันหมดว่าตะเคริมไปอยู่เมืองผีแล้วพอตามหาอยู่ถึงวันที่7แม่วาดก็ปรึกษาลูกหลานว่าตะเคริมไม่มีหวังกลับมาแล้วแน่ทำบุญ7วันเถอะทำบุญให้ตามประเพณีลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนก็หมดอะไรตายอยากก็เห็นดีด้วยก็เตรียมข้าวของที่จะทำบุญให้ตะเคริมเช้าวันนั้นฝ่ายตะเคริมที่เที่ยวอยู่ในเมืองนรกหิวข้าวหูอื้อตาลายกินอะไรก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเอาละตะเคริมแกกลับไปกินข้าวที่บ้านแกก็แล้วกันเดี๋ยวจะพาไปส่งลงเรือตะเคริมก็ดีใจจะได้กลับบ้านเขาก็พากันมาลงเรือลำของแกพอนั่งลงในเรือเจ้าหน้าที่ก็บอกตะเคริมหลับตาลงนะอย่าลืมตานะตะเคริมก็หลับตาปี๋เลยเจ้าหน้าที่ก็สายเรือพรวดอย่างแรงตะเคริมเสียหลักหงายหลังตึงเจ็บปราบเหมือนกับสันหลังจะหักหน้ามืดนะเรือลำนั้นพุ่งพรวดเดียวเข้าไปจอดอยู่ใต้ถุนบ้านของแกที่บางขุนศรีตอนนั้นประมาณ 4:00 แม่วาดจะตื่นนอนขึ้นจะล้างหน้าสวดมนต์ไหว้พระหุงข้าวพอลงมาใต้ถุนบ้านตกตะลึงเจอเรือสำปันมีตะเคริมผู้เป็นผัวนอนตาปริบปริบอยู่ในเรือแม่วาดก็นึกว่าผีตะเคริมมาหลอกเรียกเสียงหลงเรียกลูกๆมาดูลูกๆ กับญาติพี่น้องก็แตกตื่นขึ้นมาดูกันเป็นการใหญ่ปรากฏตะเคริมเป็นคนจริงๆไม่ใช่ผีมาหลอกฮะแต่กระดุกกระดิกตัวไม่ได้เหมือนกับเป็นอัมพาตพูดจาแผ่วหวิวไม่มีเสียงเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาตั้ง7วันนะลูกๆ กับญาติพี่น้องก็ช่วยเอาตะเคริมไปพักผ่อนบนบ้านปรากฏว่าแผ่นหลังตะเคริมเป็นแผลจุดๆเต็มไปหมดเพราะโดนฝนเข็มแหลมมันตกใส่หลังในเมืองนรกข่าวตะเคริมรอดตายกลับมารู้ไปถึงชาวบ้านก็แห่กันมาเยี่ยมเยือนถามข่าวจนถึงบ้านหลังจากลูกเมียป้อนข้าวป้อนน้ำให้อิ่มแล้วตะเคริมก็เล่าเรื่องประหลาดพิสดารที่แกไปเที่ยวเมืองนรกให้ทุกคนฟังนะต่อมาไม่นานตะเคริมก็หายจากการเป็นอัมพาตกินได้นอนหลับสบายดีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมแกก็เริ่มออกเสาะหาที่ดินเพื่อจะสร้างวัดตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับเจ้าหน้าที่ปรโลกแกก็เที่ยวไปหลายแห่งเช่นเมืองนนท์นครปฐมชลบุรีเป็นต้นก็หาที่ดินถูกใจไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการสร้างวัดนะมันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าทางกรมศาสนาเขาจะต้องรับเรื่องขอสร้างวัดไปพิจารณาอย่างรอบคอบหลายขั้นตอนเนื่องจากว่ามีสำนักสงฆ์ไม่มีใบอนุญาตอยู่เยอะแยะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดสร้างวัดขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะสร้างวัดได้เลยทีเดียวแล้วคืนหนึ่งตะเคริมก็ฝันไปว่าได้เจอกับพระภิกษุองค์หนึ่งที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีรูปร่างอย่างนั้นหน้าตาอย่างนั้นตะเคริมก็ให้ลูกออกเดินทางมาสืบดูก็มาเจอหลวงพ่อจรัญเนี่ยนะลูกก็กลับไปบอกตะเคริมว่าเจอแล้วตะเคริมก็ให้ลูกมานิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลที่บ้านนะตอนนั้นโบสถ์หลังใหม่ของวัดนี่หลวงพ่อยังไม่ได้สร้างแต่ว่าโบสถ์หลังเก่ามีอยู่หลวงพ่อกำลังดำริจะสร้างโบสถ์ใหม่อยู่ทีเดียวพอไปถึงบ้านตะเคริมที่บางขุนศรีตะเคริมแกก็จะถวายเงินจำนวน10ล้านบาทให้หลวงพ่อเพื่อเอาไปสร้างวัดใหม่ขึ้นมาสักแห่งแล้ววัดนั้นให้หลวงพ่อไปเป็นสมภารเจ้าวัดด้วยแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ยอมรับตะเคริมก็บอกว่าเซ็นสัญญามอบเงิน10ล้านไว้ให้แล้วหลวงพ่อรับไปเถอะนึกว่าได้โปรดแกให้ได้บุญ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายง่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญ นะคะก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามถามข่าวกับท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรค่ะ
2: อยู่ตำบลอะไรคะ
3: ตำบลของเราเพื่อนหนองหานจังหวัดอุดร
2: อยู่หนองหานเนาะจ้าปู่ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อคำสอน
2: คำสอน
3: สีของเพชรน้ำคนแต่น้ำสดสยาพัดพาสโล
2: จ้าวันนี้หนูอยู่ที่วัดไหนเนาะหลวงปู
3: ่วัดในวัดมงคลชัยรัตน
2: ์โอ้จ้าปู่เป็นอะไรถึงมาทานน้ำ
3: เป็นดี
2: จ้า
3: ที่เรียกกันตามต้องบันทายบอกจักเสียบันทายทายเพื่อนนั่นเสียซิเสียอาจจะพ่อเอายายังไม่กินอันเสียว่ากินเด็กบ่ได้แล้วส่วนหนึ่งบ้านนี้นั่นนั่นหรอท่านเล็กบ้านนั่นเล็ก
2: จ้า
3: ที่นี่เราเข้าเราจะอยู่
2: โอ้ฟัง
3: แล้ว
2: ก็
3: วันนี้เน
2: าะจ้าตอนหลวงปู่ทานครั้งแรกเป็นไข้เป็นอะไรไหมคะ
3: ว้าไปเชื่อเนี่ยยังมาสวนพ่อผ่าน
2: โอ
3: ้ท่านละม่อนไปก็ไวแล้วกว่า
2: จ้า
3: ฟังเอาอันนี้นะฟังจะอยู่จะเปิดจะเรียนเสียปีแล้วท่านว่าปีหกแปด
2: โอ้นานมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ
3: พ่อกันยอดปวดหรือวะ
2: จ้าก
3: ินไปกินมากเว้ยสบายมากเลย
2: อ๋อ
3: ที่เขาก็กินบัดจะบอกเลยนะน้องยังไม่ยิ้มหรอกมาเข้ากินเลยว่ะจ้ะ
2: โอ้จ้ากินข้าวอร่อยเนาะ
3: กินข้าวมันมาเข้าก็ให
2: ้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะหลวงปู่
3: กินสบายเท่าไ
2: หร่โ
3: อ้ดังนี้เราจะไปเยอะเจ้าซุ่มผ่านมันไม่ต้องไปกับผู้สินะเอาสู้กินเลยซ้ำกินเลย
2: โอ้จ้าหลวงปู่
3: ขอบคุณหลวงปู่ไว้ยุติละลูกประวัติ
2: จ้าโอ้
3: 89 ปี
2: แล้วคะโ
3: อ
2: ้
3: ยได้6 6 7เดือนมันเกิดวันที่8มกราคมเนาะได้ตรงนึงฮอดที่6เดือนเข้าชื่อพอดี
2: โอ้
3: 2480
2: วันนี้ก็รบกวนหลวงปู่เท่านี้แหละค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็ก ที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดราชบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดราชบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดราชบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
5: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172-7589
6: แต่ว่าหลวงพ่อไม่ยอมเซ็นรับเพราะว่าแกเป็นสมภารวัดอัมพวันอยู่แล้วจะลาออกจากเป็นสมภารวัดอัมพวันไปสร้างวัดใหม่ตามความประสงค์ของตะเคริมเนี่ยมันชอบคนตะเคริมก็วิงวอนให้หลวงพ่อรับเงิน10ล้านเนี่ยเรียกพวกพี่น้องให้มารับรู้ด้วยหลวงพ่อเขายืนยันอาตมาทำไม่ได้หรอกรับเงินจำนวนนี้ไม่ได้หรอกนี่โยมเคริมเอาอย่างนี้ไหมที่วัดอัมพวันเนี่ยเขากำลังจะสร้างโบสถ์หลังหนึ่งค่าก่อสร้างไม่ถึง10ล้านหรอกใช้เงินสร้างแค่ 500,000 ก็พอเหลือจากนั้นโยมก็เอาเงินไปทำบุญวัดอื่นวัดละ 10,000-20,000 วัดในเมืองไทยมีต้อง 20,000 กว่าวัดโยมทำบุญได้ทุกวัดแหละคำแนะนำนี่ตะเคริมไม่เอาด้วยแกกลัวสังกะสีแผ่นเดียวที่คุ้มกันฝนในเมืองนรกให้แกคราวนั้นปรากฏว่าตะเคริมแกต้องการที่จะสร้างวัดทั้งวัดเลยแบบเหมาคนเดียวแกว่าถ้าสร้างได้แบบนี้ตอนตายแล้วมันคุ้มกันฝนนรกหมกไหม้ได้เมื่อหลวงพ่อไม่ยอมรับเงินไปสร้างวัดแห่งใหม่ตะเคริมก็ให้ลูกหลานนิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลที่บ้านอีก 2-3 ครั้งเค้นให้หลวงพ่อรับเงินจำนวนเยอะแยะนี่เอาไปสร้างวัดใหม่เงิน10ล้านสมัยนั้นมีค่ามากมายมหาศาลแต่หลวงพ่อก็ท่านก็รับไม่ได้ท่านก็หาทางออกแนะนำตะเคริมบอกว่ามีวัดอยู่แห่งหนึ่งในเขตพรหมบุรีเขาซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วสร้างกุฏิไว้แล้วแต่โบสถ์ยังไม่มีตะเคริมไปสร้างต่อที่นั่นดิตะเคริมก็ไม่เอาอีกยืนกรานจะซื้อที่ดินเองสร้างวัดเองแกแค้นใจสังกะสีแผ่นเดียวจนการเวลาผ่านไปตะเคริมก็ยังไม่ได้สร้างวัดสักทีเพราะว่าไอ้การจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่นี่เป็นเรื่องยากเพราะกรมศาสนาเขามีระเบียบเคร่งครัดอย่างที่ว่านี่ถ้าตะเคริมจะบริจาคเงินตามวัดทั่วไปมันก็ง่ายแต่แกไม่ยอมทำนะตั้งใจจะสร้างวัดใหม่สิงๆเลยด้วยเงินของแกเองคนอื่นไม่เกี่ยวฝ่ายแม่วาดซึ่งเป็นภรรยาก็แก่ชราลงเจ็บออดๆแอดๆตามวัยสังขารแกก็เห็นตะเคริมสามียังสร้างวัดไม่ได้สักทีแกก็เลยให้ลูกๆเอาเงินสดล้านหนึ่งไปถวายวัดจากนั้นไม่นานแม่วาดก็ถึงแก่กรรมแล้วต่อมาอีก2ปีตะเคริมก็ตายตามสัญญาที่ให้ไว้กับยมทูตในเมืองนรกหมายความว่าตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาตะเคริมไม่สามารถสร้างวัดได้เสร็จตามที่ยมทูตได้กำหนดให้เวลาไว้แกก็เลยต้องหมดสิ้นอายุขัยเพราะยมทูตมาเอาวิญญาณแกไปเมื่อตะเคริมตายแล้วลูกๆ เอาศพแกไว้ที่หอนั่งเรือนไม้บ้านที่ปลูกรวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน4หลังนั่นแหละ ต่อมาเกิดอัศจรรย์ตามคำพยากรณ์ของยมทูตที่บอกว่าพ้น10ปีไปแล้วไฟจะไหม้บ้านปรากฏว่าไฟไหม้บ้านตะเคริมทั้งหมด4หลังเป็นเท่าฐานไม่ไหม้แต่หอนั่งที่ไว้ศพตะเคริมเท่านั้นแหละนี่แสดงว่าชาติหน้ามีจริงนรกมีจริงหลวงพ่อจรัญท่านบอกคำพูดของยมทูตที่บอกล่วงหน้าไว้เนี่ยแม่นยำจริงหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้ญาติโยมผู้ใดไม่เชื่อก็ตามใจแต่สำหรับอาตมาเนี่ยเชื่อเรื่องนี้ 100% ก็จากกันวันนี้ครับเดี๋ยวผมมีนิทานชาดกจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องพราหมณ์เนรคุณสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตยังเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีก็มีหมู่บ้านชาวนาอยู่แห่งหนึ่งครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารผู้คนก็ขยันทำมาหากินที่หมู่บ้านแห่งนี้มีพราหมณ์ชาวนาเอาโคออกไปไถนาแต่เช้าพอไถพอสมควรแล้วก็ปล่อยโคกินหญ้าอยู่ในทุ่งนาแล้วตาพราหมณ์ขยันนี่ก็เอาจอบมาขุดหญ้าพรวนดินต่อไม่ได้สนใจว่าฝูงโคที่ตัวปล่อยไว้จะไปแล่เล็มหญ้าที่ไหนฝูงโคก็เที่ยวกินใบไม้ใบหญ้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชายดงเมื่อพราหมณ์ขุดหญ้าพรวนดินจนเหนื่อยก็วางจอบเงยหน้าเหลียวหาฝูงโคก็ไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวไม่รู้ว่าพากันไปกินหญ้าที่ไหนก็เลยออกเที่ยวตามหาเดินเข้าไปในดงจนกระทั่งหลงเข้าไปในป่าหาทางกลับไม่เจออดอาหารอยู่หลายวันก็เดินไปพบต้นมะพร้าวจะรีบปีนป่ายหวังจะได้เก็บผลมากินให้หายหิวไอ้ความเร่งรีบตะลีตะลานหิวด้วยพลัดตกลงไปในเหวลึกกะหกศอกแต่ไม่ตายหล่นลงไปบนพุ่มไม้เครือไม้ระโยงระยางไปด้วยเถาวัลย์ติดอยู่ในเหวน่ะ10วันเวลานั้นพระโพธิสัตว์เจ้ากำเนิดเป็นวานรเที่ยวเก็บกินผลไม้น้อยใหญ่อยู่ในป่าชะตาลิขิตให้ต้องมาพบพราหมณ์ผู้ลำบากก็เลยพอเจอก็ลากเอาเถาวัลย์มาผูกหย่อนลงไปช่วยดึงให้ขึ้นมาจากเหวได้พราหมณ์ก็รอดตายเหมือนปาฏิหาริย์แต่นิสัยสันดานหยาบช้าของคนผ่านนี่จะแก้กันด้วยสิ่งใดก็ไม่เป็นผลเพราะว่าจิตคนนี่มันสุดจะหยั่งได้แม้แต่ผู้มีพระคุณก็ยังคิดเนรคุณเหมือนกับพราหมณ์ผู้มีใจหยาบช้าคนนี้มีนิสัยชั่วติดมาแม้ว่าวานรจะช่วยชีวิตให้รอดตายแล้วก็ไว้วางใจให้ช่วยดูเพศภัยเวลาตัวหลับนะกลับเอาหินมาทุ่มศีรษะหวังจะฆ่าเป็นอาหารแต่ด้วยบุญญาภินิหารช่วยให้วานรนั้นไม่ตายเพียงแต่บาดเจ็บเลือดไหลก็โดดหนีขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้เสร็จแล้วก็บอกกับพราหมณ์ใจร้ายบอกว่าข้าไม่คิดจะเอาโทษที่เจ้าทำร้ายข้าหรอกและขอให้เจ้านี่อย่าได้รับโทษแห่งบาปกรรมอันนี้เลยนะเดี๋ยวข้าจะไปส่งเจ้าจนถึงทางกลับไปบ้านก็แล้วกันกล่าวจบแล้ววานรผู้มีน้ำใจก็กระโดดห้อยโหนนำทางพราหมณ์นั้นไประหว่างทางพบลำห้วยใหญ่แห่งหนึ่งมีน้ำที่กำลังเดือดพล่านพอพราหมณ์นั้นเดินผ่านน้ำมันก็กระเซ็นเข้ามาถูกร่างกายทำให้เกิดแผลผุพองเป็นฝีแผลปริแตกไปหมดมีกลิ่นเหม็นร้ายกาจเหมือนกับกลิ่นซากศพเมื่อพราหมณ์นั้นมาถึงบ้านเมืองตัวผู้คนก็ถือไม้ค้อนถือก้อนดินไล่ทุบตีขว้างปาได้รับทุกขเวทนา2ปีเต็มๆก็เที่ยวพเนจรมาจนถึงอุทยานกรุงพาราณสีก็หาใบไม้ปูลาดแล้วนอนร้องครวญครางอยู่อย่างนั้นน่ะตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จประพาสอุทยานก็ตรัสถามถึงความเป็นมาเมื่อพราหมณ์ซึ่งอยู่ในสภาพไม่ต่างอะไรกับผีเปรตที่ยังมีชีวิตเนี่ยก็กราบทูลเรื่องของตัวจบลงพื้นดินตรงนั้นก็แยกออกเป็นช่องแล้วสูบเอามนุษย์เปรตนี่ลงไปเกิดในอเวจีมหานรกชาดกนี้ชี้ให้เห็นโทษของการประทุษร้ายผู้มีพระคุณท่านผู้ฟังมีโทษหนักมากผู้กระทำเนี่ยอาจจะได้รับโทษในชาตินี้เหมือนอย่างพราหมณ์ผู้นั้นแล้วก็ในการต่อไปใครจะรู้ว่าจะได้รับผลกรรมนั้นอย่างไรบ้างผู้ประทุษร้ายต่อมิตรผู้อารีนี่จัดว่าเป็นคนที่เลวทรามอย่างชนิดหาที่เปรียบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับนี่คืออุทาหรณ์สอนใจว่าแม้บุญคุณเพียงนิดของผู้มีน้ำใจก็เป็นบาปเป็นโทษมหันต์ได้ถ้าเราไม่รู้จักบุญคุณแล้วก็เนรคุณต่อท่านผู้นั้นครับ
7: ว่ายแม่ใหญ่ส้มแม่นบอนนั่นป้าจะจี้เจ้าคือผอมแห้งแล้งหน่อยก็ดอแท้เศร้าเจ็บเศร้าปวดแล้วบ่มองไหนก็ได้
8: เศร้าแล้วเต้กี้คอยกินกับว่าได้นอนกับว่าหลับเจ็บปวดแต่น้ำท้องน้ำใสปวดไปเบิดตนเบิดโตไปปวดใสกับว่าสวงบ่อไข่ไปกับไปได้น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละมากินลดไข้กันยังวะซูมือนี่อยู่ดีมีแห้งวันท้วนสมบูรณ์กินเข้ากระแซบล่มหัวนอนย่ำใดกระลับรอด ท่านผู้ใดบ่ท่านได้ลองกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป้าไปหามากินเด้อกินแล้วกระปี้กระเป๋าสดชื่นดีมีแห้งหลาย
7: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลาย

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
1: พรุ่งนี้มาพบกันใหม
2: ค่
1: ่
2: ะ
0: จ้า
2: อันแม่อยากได้สัก3 ขวดจ้ะ
0: จ้าน้ำมังคุดแทนบุรีนะคะแม่
2: 3 ขวด1,000อยู่ป่ะจ้ะ
0: จ้า3 ขวด1,000 บาทจ้าแล้วก็แถมฟรี3 ขวดเล็กจ้าแม่เดี๋ยวลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
2: แม่ทองใบวงสาวัตรเพราะว่าแม่ก็เคยชื่อน้ำหน้าอยู่นะ
0: โอ้จ้ะแต่ว่าถ้าโทรสั่งกับลูกนี่ลูกจะส่งตรงจากบริษัทไปให้ค่ะแม่
2: ค่ะ
0: จ้า
2: แม่ทองใบวงสาวัตร
0: ค่ะบ้านอะไรคะ
2: จนกลอย
0: จ้าตำบล
2: ใต้น้องแรงใต้อำเภอวัด
0: จ้าแม่รับ3 ขวดนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะแม่ประมาณวัน2 วันนะคะ
2: ค่ะค่ะแห้งโดนละ
0: จ้ารอรับสายหน่อยนะคะเก็บเงินปลายทางแค่1,000 บาทนะคะแม
2: ่ค่ะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ
0: ้ค่ะ
3: วันเล็กไ
0: ทยฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ค่ะ
0: จ้าแม
4: ่พอดีจะสั่งค่ะมีโปรอะไรบ้างนะคะ
0: ถ้าซื้อ3 ขวดจะ1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมฟรี3 ขวดเล็กจ้า
4: อ๋อแล้วถ้าเราซื้อที่ร้านใกล้บ้านอะไรร้านยาใกล้บ้านนี้เขาแถมกันไหมคะหรือว่า
0: แถมเหมือนกันค่ะทุกสั่งเหมือนได้เหมือนกันเลยค่ะ
4: อ๋อโอเคค่ะอันนี้สั่งให้แม่ค่ะ
0: อ๋อจ้าสั่งกับหนูไหมคะหรือว่า
4: สั่งกับหนูนี่แหละ
0: ได้เลยค่ะ
4: พอดีแม่เขาให้ถามไงอันนี้ก็โทรสั่งให้แก
0: จ้าแต่ว่าหนูแจ้งพี่ก่อนเลยนะถ้าสั่งกับหนูเนี่ยถ้าสั่งพี่ถ้าสมมติว่าเราสั่งครบ4 ชุดใช่ไหมคะชุดที่4นะคะจะได้แถมอีกขวดหนึ่งด้วยตอนนี้มันกำลังจะเป็นโปรโมชั่นที่กำลังเริ่มจะเริ่มประกาศแต่ว่าหนูยังไม่ได้ประกาศในวิทยุก็เลยแจ้งพี่ก่อนจ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
4: เดี๋ยวนั้นถามคือพอดีแม่แกชอบแสบท้องอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหม
0: ช่วยมากเลยค่ะพี่เพราะว่าตัวนี้มันจะมีสารแซนโทนค่ะจะเข้าไปบรรเทาอาการแสบท้องหนูฟัง
4: กินอะไรก็แสบ
0: ใช่ค่ะเขาจะเป็นบ่อยมากเลยค่ะผู้สูงอายุโทรมาหาหนูใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้จะช่วยค่ะเพราะว่าเป็นฤทธิ์เย็นมันจะทำให้ดีขึ้นแต่ว่าช่วงอาจจะเห็นผลน่าจะประมาณ2 ขวดถึง 3 ขวดไปแล้วค่ะ
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะเอาชุดนึงเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้ค่ะหนูขอชื่ออะไรค่ะ
4: 3 ขวดนั่นนะคะ
0: ได้ค่ะชื่ออะไรคะ
4: คุณแม่สวัยค่ะ
0: ค่ะนามสกุล
4: เชอํารุงค่ะ
0: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
4: บ้านเลขที่44ค่ะ
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
4: หมู่ที่2
0: ค่ะบ้านอะไรคะพี
4: ่บ้านนาเดือ
0: ค่ะตำบล
4: นาแก้ว
0: ค่ะอำเภอ
4: ใส่คุ้มก็ได้ค่ะเพราะว่าเขา
0: ได
4: ้อ๋อนี่คือของที่ร้านไปส่งเลยใช่ไหมคะ
0: จะส่งตรงจากบริษัทไปให้ค่ะพี
4: ่อ๋อโอเคทางนั้นก็ไม่ต้องใส่คุมก็ได
0: ้ได้ค่ะอยู่ตำบลอะไรคะ
4: ตำบลนาแก้วจ้ะ
0: อำเภออะไรคะพี
4: ่อำเภอโพนาแก้ว
0: อำเภอจังหวัด
4: สกลนคร
0: สกลนครเนาะได้ค่ะหนูจะส่งให้ประมาณวัน2 วันนะคะถ้าเร็วสุดอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ถ้าช้าหน่อยจะเป็นมะรืนนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าพนักงานจะเข้าไปส่งแล้วจะโทรหาก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปส่ง
4: ค่ะ2-3 วันนะคะ
0: ค่ะจ่ายเงินปลายทางแค่1,000 บาทนะคะ
4: จ
0: ้
4: า
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมือนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589

คฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3

0: าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดร้านสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
3: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
4: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
5: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดกองไปกับไอบอไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินลังมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับสู่

0: 043-009-888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทร043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินนะงั้น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

พยาธิตัวตืดอีสานเฮากินตะพืชตะพืชอีสานเฮากินตะพืชตะพืชพยาธิตัวตืดนั้นจะถามหาสร้อยจุกหูเพียคันแท้นะ

0: ู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีจ้าสาวล่าพาขวัญมาอีกแล้วจ้ามาฟังรายการเพลินๆเรื่องราวดีๆวันนี้ก่อนจะไปฟังนิทานอาจารย์ย่อในรายการพาขวัญอยากจะมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มขวดสีส้มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดที่เป็นออร์แกนิกที่ดีต่อร่างกายค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ยังกังวลว่าตอนนี้มีโรคประจำตัวจะสามารถที่จะทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านค่ะส่วนท่านใดที่ฟังและอยู่ไกลจากจุดจำหน่ายไม่สามารถที่จะไปซื้อได้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยน้ำมังคุดราคาเพียง1ขวด360บาทแต่ถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรียาหม่อง3กระปุกนะคะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: แต่เรื่องร้ายๆก็ยังไม่ได้จบสิ้นลงไปเมื่อปรากฏว่าผีที่เข้าสิงเด็กๆบอกว่าให้ไปตามอาจารย์ดีๆมาช่วยปราบพวกผีปอบให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีเพียงผีเจ้าที่แล้วเท่านั้นหากแต่มีพวกผีปอบจากถิ่นอื่นเดินทางเข้ามาอย่างที่นี่ด้วยนะเจ้าที่เขาบอกว่าเขาสู้ไม่ไหวผีปอบมันร้ายมันเข้ามาแย่งที่อยู่เขาก็เลยขอให้เราช่วยเขาบอกว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งทางทิศตะวันออกเป็นพระดีมีคาถาอาคมขลังให้ไปตามท่านมาแล้วพอดีในช่วงนั้นเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อเด็กชายทรงศักดิ์นามสกุลยอพระกลิ่นเขาฝันว่ามีพระอยู่ที่ทางภูปอท่านมาสิงร่างบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะให้หนูไปที่โรงเรียนนะอาจารย์จะไปหาที่โรงเรียนแล้วพอตอนเช้าเด็กชายทรงศักดิ์ไปโรงเรียนก็มีวิญญาณมาเข้าทรงเป็นวิญญาณพระท่านบอกว่ากูนี่แหละเป็นพระมาจากภูปอกูจะมาไล่ผีให้ลูกหลานถ้ากูไม่ไล่ลูกหลานพวกมึงนี่จะเดือดร้อนกันมากเสร็จแล้วก็ให้หาผ้าเหลืองให้ชาวบ้านก็ไปเอาจีวรพระมาจากวัดในหมู่บ้านไปให้เด็กแกก็ทำพิธีไล่ปอบให้กับทุกคนกำนันประกอบเล่าต่อไปว่าตอนที่เด็กชายทรงศักดิ์ถูกวิญญาณพระประทับทรงนั้นจะนอนตะแคงเอามือค้ำหัวตลอดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาเมื่อกำนันเองเดินทางไปสืบถึงที่มาของพระรูปดังกล่าวจึงทราบว่าพระภูปอที่ว่านั้นไม่ใช่พระสงฆ์เป็นพระพุทธรูปปางไสยญาติซึ่งนอนตะแคงเหมือนกับเวลาที่เด็กชายทรงศักดิ์เข้าทรงไม่ผิดเพี้ยนกันเลยจะนอนในท่าเนี้ยจากความเชื่อที่ว่านี่เองก็เลยทำให้ในวันต่อมาชาวบ้านทับสวายก็ช่วยกันจัดพิธีจับปอบพุ่นมาอย่างเอิกเอิกซึ่งปรากฏว่าในการทำพิธีวันนั้นพบว่าในหมู่บ้านทับสวายมีผีปอบเข้ามาเพ่นพ่านมากมายถึง79ตัวแล้วก็มีเจ้าพ่อซึ่งไร้ที่อยู่อีก4รายด้วยกัน ชื่อเจ้าพ่อทองแดงซึ่งถูกรื้อศาลเก่าทิ้งไปเจ้าพ่อชุมแสงที่อยู่ในบ่อน้ำข้างโรงเรียนเจ้าพ่อคำแสงที่สิงอยู่ในศาลเพียงตาแล้วก็เจ้าพ่อปั้วเจ้าที่เก่าแก่สิงสถิตอยู่ในศาลด้านหลังโรงเรียนมานานแล้วพิธีกรรมจับปอบเมื่อเดือนสิงหาคมปีนั้นทำให้ข่าวคราวของโรงเรียนผีสิงแพร่สะพัดไปตามสื่อต่างๆและจากปากคำของชาวบ้านที่เล่าต่อๆกันไปในจังหวัดนครราชสีมากระทั่งกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทำให้คุณอดุลต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อจะหาข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่เป็นผีสิงเป็นอุปทานหรือว่าการเมืองท้องถิ่นอย่างที่มีบางคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนคืออาจารย์แถมปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางชาวบ้านบอกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้ไม่เคยใส่ใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตามความเชื่อชาวบ้านแต่กลับมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของอาการป่วยทางจิตของนักเรียนและเป็นเรื่องของความงมงายของชาวบ้านแต่ในขณะเดียวกันบรรดาอาจารย์ที่ในโรงเรียนกลับเล่าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นทั้งโรงเรียนก็ได้ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านแล้วในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลเจ้าที่ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกฝ่ายได้สบายใจอาจารย์คนหนึ่งท่านก็บอกว่าคือเราไม่เคยจะนิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ว่าเองก็เหมือนกันหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านผู้ว่าก็สั่งมาให้ทางโรงเรียนช่วยทำอย่างที่ชาวบ้านต้องการทุกอย่างเราก็สร้างศาลขึ้นมา 2-3 ที่ตามที่พวกเขาต้องการแต่เรื่องมันก็ไม่จบสักทีอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่จริงมันจบไปนานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆเป็นข่าวขึ้นมาอีกแล้วพอเป็นข่าวขึ้นมาอาการของเด็กก็ยิ่งก้าวร้าวรุนแรงขึ้นจากที่แต่ก่อนนี้เคยเป็นก็แค่เป็นลมเฉยๆแต่หลังๆมานี่มีร้องโวยวายดิ้นรนไม่ให้จับด้วยนี่คือคำบอกเล่าของอาจารย์ท่านหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านหรือว่าเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นอย่างเช่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนตั้งข้อสังเกตกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นนานกว่า3เดือนมาแล้วเรื่องทั้งหมดเงียบหายไปนานแล้วแต่ทำไมถึงได้เกิดเป็นข่าวขึ้นมาจนกระทั่งฮือฮากันไปทั่วอีกครั้งจนกลายเป็นข่าวดังหลังจากที่มีมือดีส่งข่าวแจ้งไปให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบแล้วก็ทำให้ผู้สื่อข่าวทั้งสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์เดินทางมาทำข่าวกันให้ควักงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีหลอกคนหรือคนหลอกผีกันแน่แต่ว่าคนที่รู้ดีอยู่แก่ใจก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รู้เบื้องหลังเบื้องลึกเหล่านี้ได้ดีว่าเท็จจริงมีแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่มีผู้กล่าวเตือนถึงเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ส่วนใครจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับใจของท่านผู้ฟังเองแล้วล่ะครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซมบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะเรามาตามหาคนที่ทานน้ำมังคุดวันนี้อยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะเฮากะสิมาถามกันเนาะว่าแม่เป็นจังใดคือได้มากินน้ำมังคุดเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ซื้อเอียงค่ะ
2: เพชรชราโนพันจ้ะ
1: เพชรชราอายุเท่าไหร่แล้วแม่
2: 56
1: 56แม่อยู่บ้านเลขที่อย่างค่ะ
2: 63/1
1: ค่ะ63/1เขาเอิ้นบ้านอย่างเน
2: า
1: ะนะ
2: บ้านนนทันหมู่ที่1จ้ะ
1: บ้านนนทันหมู่ที่1ตำบล
2: นนทัน
1: ตำบลนนทันอำเภอหนองเรือ
2: จังหวัดขอนแก่น
1: อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนา
2: ะ
1: ก่อนที่แม่สิมากินน้ำมังคุดแม่มีอาการอีหยังคะ
2: เป็นหลายอย่างซึ่งบ่ค่อยสบายช่วง
1: บ่สบาย
2: ซึ่งกระเพาะเครื่องกดไหลย้อนอยากจ้อยเมียเพีย
1: หนังติดกระดูกเลยทีเน
2: ี้ยจ้อย
1: โอ้อันที่นี่ตอนแม่เป็นโรคเนี่ยแม่ได้ไปโรงพยาบาลได้ไปหาคุณหมอบ่คะเขาว่าเป็นหยัง
2: ไปอยู่จ้ะ
1: คุณหมอเพิ่นว่าเป็นหยัง
2: แม่ว่าจะกดไหลย้อนว่าจะเป็นกระเพาะ
1: ว่าเป็นกระเพาะกับกดไหลย้อนเพิ่นจะให้ยามากินทีเน
2: ี้
1: ย
2: ให้ยามากิน
1: โอ้รักษาอยู่โดนบ่อาการเนี่ย
2: เป็นปีแล้ว
1: เป็นดีขึ้นบ่คะ
2: ก็มากินอันนี้คือจังหวัดนั่งพักเพียบนั่งได้ดุน
1: โอ้แต่ก็คือว่ามีอาการกดไหลย้อนที่หมอบอกเนาะพอที่นี่แม่ไปหาหมอโรงพยาบาลเนี่ยเขาเพิ่นให้ยามากินให้ยารักษาอยู่ปีนึงแล้วก็คือว่าอาการก็คือบ่ได้ว่าดีขึ้นก็กินก็คือกินติดต่อกันอยู่หั่นล่ะ
2: จ้อยจนเพิ่นว่ามันเป็นแต่ยังบ่ยายคิดนี่
1: โจ้กระเจ้าข้าเจ้าข้างบ้านเพิ่นเบิ่ง
2: ชุ่มไปตัดอ้อยน้ำกันแอบมู่เพิ่นตัดอ้อยน้ำกัน
1: โอ้
2: ตีว่าคือไปบ่ได
1: ้ตีที่เป็นอยู่เนี่ยที่ว่าจ้อยเนี่ยคือแม่บ่สามารถเฮ็ดงานได้เลยอ๋อบ่สามารถเฮ็ดงานอย่างอื่นได้อันก็คืออยู่แต่บ้าน
2: อยู่แต่บ้าน
1: บัดที่นี่ก่อนที่สิมาฮู้จากน้ำมังคุดเนี่ยผู้ใดบอกฟังวิทยุเต็ม
2: แม่สายันบอกแนะนำไป
1: โอ้แม่สายันก็คือคนเมื่อกี้แม่สายันก็คือเป็นหมู่รุ่นเดียวกันให้พี่น้องกัน
2: พี่น้องกัน
1: ร้องเอามากินเบิ่
2: ง
1: เพราะว่าแม่สายันกินไปแล้วกินถือ
2: ค่ะเพิ่นว่ากินข้าวกระแซ่บ
1: กินข้าวกระแซ
2: ่บโอ้ยเมื่อกันเสียดเบิ่งได้นี
1: ่โอ้บัดที่นี่แม่ไปซื้อเนี่ยไปเที่ยวแรกนี่ซื้อหลายขวดบ่แม่
2: แต่ละขวด2แก้วครับแต่บางทีถ่ายก็3ขวดเลย
1: เที่ยแรกก็ไปซื้อขวดนึงก่อนเอามาลองกินว่ามันเป็นจังได๋มันถือกับเจ้าของบ่มันถือกับโรคเจ้าของบ่
2: จ้ะ
1: ที่ได้กินขวดแรกเป็นได้รู้สึกจังได๋แม
2: ่ก็รู้สึก
1: มันไข้บ่มันจังได๋
2: ก็คือจังหวัดเป็นท้องก็บ่ไข้อืดไข้หยังนี่อ้าวบ่เบิดแล้วก็ไปเอาอีก
1: โอ้มันอีกโอ้คือขวดแรกเนี่ยมันก็บ่ทันได้ว่าดีเติบจนท้องรู้สึกแต่ว่ามันไข้ขึ้น
2: จ้ะ
1: มันไข้ขึ้นก็คือดีขึ้นนิดนึงเน
2: า
1: ะ
2: เลยเอามาซ้ำอีก
1: อ๋อวันที่นี่ก็เลยไปซื้อขวด2ก็เลยเอามาซ้ำอีกลองเบิ่งด้วยว่ามันถือกับเจ้าของบ่
2: มันสิถือกับเจ้าของบ่กินข้าวแซ่บกับหยังบ่นะ
1: วันที่นี่ขวด2กินเข้าไปเอารู้สึกดี
2: รู้สึกก็เลยไปเอามาอีก3เลย
1: ก็เลยไปเอามาอีก3ขวดคือตอนเนี้ยกินทั้งเบิดนะคือ5ขวดแล้ว
2: จ
1: ้
2: า
1: โอ้ก็คือตอนนี้ก็คืออ้วนขึ้น
2: จ้าเนี่ยมันจังหวัดนั่งนี่ก็ต้องได้ดู
1: นั่งพับเพียบนั่งแบบเสียแต่ก่อนนี่นั่งบ่ได้ติแม
2: ่บ่นั่งบ่ได้เลยน่ะ
1: โอ้เจ็บหัวเข่าติมันจ
2: ัง
1: ได
2: ๋เนี่ยขาคังเนี่ย
1: โอ้
2: มันสิปั่นสิเกี่ยวมันเป็นเน็บตา
1: โอ้มันสิเป็นตะคิ้วติค่ะ
2: จ้ะเนี่ยมันขึ้นนี่นอนยากหลายเน
1: ี่
2: ยเป็นมันสิเน็บมันเป็นเน็บเป็นตะคิ้วกินไปเลยน่ะ
1: วันที่นี่กินข้าวกินหยังแซ่บขึ้นบ่
2: แซ่บจนกินอยาก
1: จนบ่อยากเซาจนยกก้องข่าวนี้มันวะ
2: จนหมดเลย
1: ยกก้องข่าวนี้แล้วมันวะ
2: มาสังเกตยกของเบิ่งเอ้ามือนี่ก็คือบ่นั่นปานใดนะคือมีเลียงๆ
1: โอ้คือทรงมีเลือดแต่ก่อนน่ะมันสิเป็นเลียงๆซีด
2: ๆเป็นซีด
1: ๆโอ้
2: คือผู้ใดเพิ่นก็ท่วง
1: โอ้อันบัดที่นี่อันไทยอันข้างบ้านเพิ่นเห็นแล้วติว่าอันแต่ก่อนที่จ้อยสิรอดบ่รอดอ่ะบัดนี้เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นท่วงบ
2: ่เออเพิ่นท่วงเพิ่นว่าเอ้าคอยว่าตะกี้ว่าเป็นเจ้าโอ้
1: ของ
2: ม
1: ันยังแต
2: ่บ่ยังมันเลี้ยง
1: โอ้บัดที่นี
2: ่มันจ้อย
1: โอ้บัดที่นี่เห็นเนี่ยเห็นหนังเฮาขึ้นแล้วโอ้ใครแน่สิติ
2: กางเกงงุ่งเข้าไปนี่ย่างไปหลุดออกเลย
1: โอ้จ้อยจ้อยหลายจากโลแม่แต่ก่อนจากโล
2: ตะกี้45พุ่นแล้ว
1: ไ
2: ปเอายาเบาหวาน
1: เบาหวานแม่ก็เป็นสิแม่ก็กินยาตลอด
2: กินยาตลอด
1: โอ้โอเคค่ะ
2: ว่าสิกินยาอย่างดีเนาะมาหลายยาเดี๋ยวหั่นเอาตัวนี้ก่อน
1: โอ้ตัวนี้ก็คือบ่แม่นยาเนาะแม่เนาะตัวน้ํามังคุดนี่ก็สิเป็นน้ําผลไม้เนาะเพราะสกัดจากธรรมชาติเวลาเฮาแกะขวดแกะหยังเสร็จนี่เฮาก็ต้องเอาแช่ตู้เย็นเพราะมันบ่มีสารกันบูด บ่มีสเตอร์ร้อยบ่มีหยังก็คือถูกต้องตามอย.นะคะที่ว่าผลิตมาแล้วนะคะก็คือตัวนี้เขาอีไปซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเฮาตัวใดที่ว่ามันบ่ดีจังซี่เพิ่นก็อีไปซ่อมไปแซมให้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นมันบ่แม่นเหมือนยาถ้าเป็นยานี่เรากินเข้าไปเนาะอันยาแก้ปวดจังซี่มันก็สิเซาปวดแม่นบ่พอที่นี่รอบหลังก็สิปวดขึ้นมาอีกเฮาก็ต้องกินยาสะสมแม่นบ่คะเดี๋ยวนี้นอนหลับบ่แม
2: ่นอนหลับดี
1: นอนสบาย
2: กินข้าวเดี๋ยวนี้อยากอยู่นอน
1: บัดที่นี่อันไปใส่มาใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังนี
2: ่เฮ็ดเวียกบ่กล้าเฮ็ดดอก
1: แต่ว่า
2: อยู่น้ําบ้าน
1: โอ้แต่ว่าไปใส่ของถึงกว่าเก่า
2: ของถึงกว่าเก่า
1: โอเคก็คือว่าผู้ใดที่ว่าอยู่บ้านโน้นทันนะคะอยู่อําเภอหนองเหลืออยากที่มาสอบถามแม่ว่าแม่เป็นอาการจังซี่แท้บ่อันเว้ามาเนี่ยขี้ตัวกันบ่สามารถมาถามแม่ได้เนาะอยู่ที่บ้านน้นทันแม่นบ่ซื้อแม่หยังเกาะแม่หยังเกาะ
2: แม่เพชร
1: แม่เพชรเนาะอันอยู่บ้านข้างวัดนี่แหละค่ะใครอยู่ใกล้เรือนเคียงก็สามารถมาถามแกได้นะคะแม่ร้องฝากแต่ว่าคนที่เขาเบิ่งเขาฟังรายการเขาอยู่เนี่ยเขาต้องการอยากซื้อแต่เขาบ่มั่นใจจังซี่แม่ร้องบอกเขาฟังได้ว่าเออซื้อมาโลดฉันซื้อกินแท้แม่นบ่จังซี่ร้องบอกเพิ่นฟัง
2: ก็ซื้อมากินแท้ๆนี่ล่ะบ่ก่อนห่วยโกจ้อยหลายย่างไปทางใดกับเมีย
1: จะได้เงินมื้อไหนแม่360บ่เอาร่างกาย
2: ออกไปพันออกไปเลยแล้วมื้อนั้นน่ะ
1: โอ้อัน
2: ซื้อมาน่ะ
1: ก็ซื้อเลขหลายกว่าเนาะแม่เนาะ
2: จ้ะเป็นว่าล่ะ
1: 360นี่เฮาเหมือนเฮาได้อันซื้อเพื่อสุขภาพของเฮาดูแลสุขภาพของเฮาเพื่อเฮาสิเฮ็ดอยากเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดอีหยังได้หลายกว่าเนาะ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: อันพันเฮาแข็งแรงร่างกายเฮาแข็งแรงเฮาก็สามารถไปหาเงินได้หลายกว่านั้นแม่เนาะอ่ะ
2: บ่อยากเฮ็ดฮอดเวียกพุ่น
1: โอ้แต่ก่อนน่ะเมื่อยหลายแม่นบ่แม่
2: แล้วแต่ผู้ใดสิเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่นั่นตอนนี้ก็คิดไกล
1: โอ้ใจโอ้ใจมันฮึกขึ้นมาแล้วคือร่างกายสภาพร่างกายเฮาดีขึ้นแล้วแม่นบ่ล่ะ
2: อยากไปเห็นอ้อยก็อยากไป
1: โอ
2: ้กินแล้วแต่สิผู้ใดสิเฮ็ดบ่เฮ็ด
1: บ่ได้สะอ่อนติเดี๋ยวนี้เริ่มฮึกขึ้นมาแล้วเพราะว่าร่างกายเฮาดีขึ้นแม่นโอเคค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ดื่มดีมีประโยชน์ต้องน้ำมังคุดแฟนบุรีเท่านั้นนะครับ
5: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 812 7 0589 092 812 7589
6: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
5: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
7: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
8: คุณรัตนานี่เป็นลูกสาวคนโตมีพี่น้องทั้งหมด8คนพ่อแม่เป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์สมัยที่เธอยังเล็กอยู่จังหวัดสุรินทร์นี่เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์นักการทำนาก็พอทำได้บ้างไม่ได้บ้างในบางปีแต่พ่อแม่ของเธอก็ไม่ได้ย่อท้อต่อชีวิตท่านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าใช้เองปลูกผักสวนครัวขายได้เงินจุนเจือครอบครัวมาตลอดถ้าปีไหนทำนาไม่ได้พ่อก็จะไปรับจ้างเป็นช่างทำบ้านท่านมีความรู้ในด้านช่างไม้ฝีมือดีรับเหมาสร้างบ้านให้คนในเมืองและได้เงินก็เอามาเลี้ยงลูกในฐานะที่คุณรัตนาเป็นลูกคนโตก็ช่วยงานท่านทุกอย่างตั้งแต่ช่วยเลี้ยงน้องซึ่งมีหลายคนแกก็เลยกลายเป็นคนที่รักงานเพราะว่าต้องทำงานจนไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเองตั้งแต่ยังเล็กคุณรัตนาไม่เคยไปเดินเล่นบ้านคนอื่นโดยไม่จำเป็นถ้าไม่มีธุระก็จะไม่เห็นบ้านคนอื่นเลยเพราะว่าพ่อแม่สอนอยู่เสมอว่าเกิดเป็นลูกคนโตต้องทำตัวให้ดีจะได้เป็นตัวอย่างให้น้องทำดีได้ดีเราต้องเป็นแบบที่ดีการเดินเล่นบ้านคนอื่นนั้นไม่ดีเสียเวลาทำงานบ้านนอนตื่นสายก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ดีมีงานต้องรีบทำให้เสร็จอย่าผลัดวันประกันพรุ่งคำสอนของท่านทั้งหมดนี้คุณรัตนาจำไว้เสมอก็เลยทำให้แกเป็นคนที่อดทนมาตลอดต่อสู้ชีวิตมาอย่างไม่ย่อท้อชนิดงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ขอให้มีส่วนได้ช่วยพ่อแม่และน้องๆแกก็พอใจทำงานนั้นจนสำเร็จต่อมาแกก็เรียนจบชั้นประถมปีที่4ก็ขอพ่อแม่ไปเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่1ในตัวจังหวัดพ่อแม่ไม่ยอมโดยอ้างว่าไม่มีใครช่วยเลี้ยงน้องให้อยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดีกว่าเรียนต่อกว่าจะจบก็ตั้งหลายปีกว่าจะได้งานทำเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่การที่คุณรัตนาเป็นคนที่มีนิสัยเสียสละเชื่อฟังพ่อแม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อทั้งที่ตัวเองก็พอเรียนได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยกลับคิดว่าถึงไม่ได้เรียนต่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีงานเราจะเป็นชาวนา 100% เป็นลูกชาวนาโดยสมบูรณ์โดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลยท่านลองคิดดูสิว่าตอนที่คุณรัตนาจบชั้นประถมปีที่4นั้นอายุเพียง11ปีเท่านั้นอันนี้แหละคือชีวิตการต่อสู้ของแก่ที่จะต้องต่อสู้ต่อไปจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุเพียง11ปีต้องต่อสู้ชีวิตเป็นกระดูกสันหลังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินท่านที่ไม่เคยทำนาไม่อาจจะทราบได้หรอกว่าการทำนานั้นยากและก็เป็นงานหนักแค่ไหนตอนเช้าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปนาเพื่อจะได้ดำนาให้ได้มากๆก่อนที่แดดจะร้อนวันไหนฝนตกก็ทนเปียกแล้วก็หนาวเหน็บไปวันไหนแดดร้อนก็ต้องทนร้อนไปข้าวเช้าก็กินเอา10โมงเช้าข้าวเที่ยงกินบ่าย2โมงข้าวเย็นกิน1ทุ่มเป็นประจำอย่างเนี้ยทุกวันคุณรัตนาต้องทำงานทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านตั้งแต่หุงข้าวทำกับข้าวตำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารสมัยนั้นไม่มีโรงสีข้าวเหมือนกับทุกวันนี้เพราะไม่มีคนรวยที่จะซื้อโรงสีข้าวได้ต้องอาศัยการตำเอาแล้วเหนื่อยขนาดไหนท่านลองคิดดูคุณรัตนาต่อสู้มาตลอดตอนเช้าต้องตื่นไปดำนาตลอดวันกลางคืนก่อนนอนก็ต้องตำข้าวไว้กินตอนเช้าอีกเป็นกิจวัตรประจำวันจนกว่าจะดำนาเสร็จการทำนาในสมัยนั้นทำแบบตัวใครตัวมันไม่มีคนรับจ้างพ่อเนี่ยแข็งแรงมากพ่อ พ่อไม่ยอมหาเพื่อนช่วยบอกว่าหาเข้ามาต้องแบ่งข้าวให้เขาสู้ทำสองคนพ่อลูกดีกว่าได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดคุณรัตนาก็เลยเป็นคนที่อดทนแข็งแกร่งตามท่านทำงานได้สารพัดตั้งแต่ขุดดินหาบน้ำเผาถ่านเลี้ยงควายไถนาเก็บหม่อนเลี้ยงไหมได้ทั้งนั้นการดำนาตอนที่เหนื่อยเอาจริงๆก็ประมาณ2เดือนเสร็จพอหมดฤดูทำนาแล้วก็หันมาเลี้ยงไหมต่อไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ทีนี้มาช่วยงานแม่บ้างเพราะว่าแม่มีน้องน้อยๆมาอีกต้องช่วยซักผ้าอ้อมหุงหาอาหารเตรียมตัวให้น้องไปโรงเรียนเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมสาวไหมได้เส้นไหมมาทอเป็นผ้านุ่งผ้าห่มผ้าตาเสื้อแบ่งกันใส่ไปตามประสาบ้านนอกคอกนาในสมัยนั้นแต่ก็รู้สึกเคยชินกับการทำงานต่างๆมาจนเพลินลืมคิดถึงความลำบากกลับมีความรู้สึกเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตชนบททำนามาได้3ปีอายุเข้า14ปีเข้าวัยรุ่นแม่ก็คงคิดเห็นใจที่คุณรัตนาตั้งใจทำงานช่วยท่านมาตลอดไม่เคยบ่นไม่เคยเกเรพวกน้องก็ได้เข้ามาเรียนต่อในเมืองท่านก็เลยส่งคุณรัตนาให้มาเรียนตัดเสื้อตัดเย็บเสื้อผ้ากับร้านตัดเสื้อที่รู้จักกันก่อนเขาคิดค่าสอนสมัยนั้น300บาทโดยสอนรวมหมดทั้งกางเกงกระโปรงเสื้อทุกแบบทั้งแบบผู้ชายผู้หญิงตลอดจนถึงเสื้อชั้นในวันแรกที่แกไปเรียนนี่ครูบอกว่ายังเด็กเกินไปกลัวจะสอนเข้าใจยากเพราะว่ายังไม่รู้จักแต่งตัวเลยนุ่งแต่ผ้าถุงนะคุณรัตนาก็บอกว่าเดี๋ยวขอหนูเรียนดูก่อนถ้าเรียนไม่ได้ก็ให้ค่าสอนฟรีเขาก็เลยรับเอาไว้

0: มักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00-4ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวว
2: ันนี้สาวล่าพาขวัญอยู่กับคุณพ่อชื่ออะไรคะ
3: บุญเฮียง
2: พ่อบุญเฮียง
3: ปู่ตะเพียน
2: ปู่ตะเพียนจ้ะอันนี้เราอยู่บ้านอะไรคะพ่อ
3: บ้านชัยวานเนี่ย
2: บ้านชัยวานเน
3: า
2: ะ
3: หมู่3
2: หมู่3พ่อก่อนมาทานเนี่ยพ่อเป็นอะไรป่วยเป็นโรคอะไรบ
3: ่บ่ป่วยบ่ยังบ่จะแข็งไปขาไปน่ะก็เลยซื้ออันนี้มากินกินแล้วมันดีไปเลยนะ
2: จ้าพ่อ
3: ก็เลยจนต่อมาต่อมาเนี่ยคันขาดกันเนี่ยที่เขาก็บ่แซ่บบาน
2: กินแล้วกินข้าวแซ่บเป็นบ่โอ้ยค่ะพ่อ
4: แ
2: ร
4: กร้านซื้อมาให้
2: ค่ะ
4: ร้านซื้อมาก็ใจบุญก็เริ่ม
2: อ๋อ
4: หลานเขาซื้อมาให้เราได้กินแล้วได้ก
2: ินโอ้หลานซื้อมาให้ก่อน
3: หลานซื้อมาให
2: ้โอ้จ้า
4: จำดีเบอร์โทรศัพท์ก็จำได้เบอร
2: ์โอ้จ้า
4: ก็แม่ยังจำได้เน
2: าะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนาะปีนี
3: ้90
2: อู้เอาสัก120นี่แข็งแรงมากเลยกินน้ำมังคุดจะได้แข็งแรงกว่าเดิมอันนี้ลูกมีเสื้อแล้วก็มีน้ำมังคุดมาให้พ่อ
3: ครับครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะทานครั้งแรกแบบขวดแรกพ่อเป็นไข้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไหมคะ
3: ครับจริงที่แรกก็เลยต้องสั่งไปต้องไปโยนอะไรแรกครับ
2: จ้ะ
3: ไปกินได้ถือรถมังคุดแล้วเป็นโรคปวดขาเนี่ย
2: จ้ะพ่อ
3: ที่แรกเนี่ยปวดขาปวดน้ำคอน้ำหนึ่งไป
2: จ้ะ
3: ต้องไปโยนเต็มแมนมาแล้วเอาล่อมาก็ได้เสียเอามังสองขวด
2: จ้ะ
3: มีแห้งบ้าน
2: กินแล้วมีแห้ง
3: นั่นแหละจะมีแห้งแข้งขาบ่ปวดขาก็บ่ปวด
2: อ่ะจ้ะพ่อ
3: เข้าไปเลยขาบ่ปวดอีกแล้วเถอะ
2: จ้ะตอน
4: ซื้ออยู่ในห้องร้านเบิ่งแล้วไปซื้ออยู่นี่ล่ะร้านนี่
3: ล่ะ
4: ก
3: ิน มัน
4: บัดนี้เลยเพิ่นเลยตั้งมีที่อยู่เพิ่นก็เลยบอกให้สั่ง
2: ซื้อโอ้จ้ะป้าจ้ะแม่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ปวดขาแล้ว
3: เข้าแล้วบ่มี
2: พ่อเป็นไข้ไหมกิน
3: บ่ไข่บ่ไข่บ่ได้จะหาหมอใช่ไ
2: หมแข็งแรงเด้นี
3: ่โรคยังจะมือไม่ไปหาหมอกันนะ
2: โอ้จ้าโอ้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดีแล้ว
4: กินอันนี้ต้องไข่ยวนเดียร์ทั้งวันฉันก็เป็นกุ้งนะกินแล้วเป็นกุ้งเดียร์แล้วขั้น
2: โอ้ถ้าอากาศร้อน
4: ก็กิน
2: นะจ้าแม่
4: แล้ว
2: พอ
4: ขั้นมันอย่างเลื่อยขีดมันเต้
3: าเดี๋ยวว่าเบิดมาได้แต่ขันมันเบิดแต่ทั้งหมดก็เอาออกมาเสีย
2: โอ้จ้าโอ้ข่าวพ่อวันนี้ลูกได้มาเอง
3: กินไปได้เลยมันดีแล้วมันไม่แย่งใครกินไปเสียแล้ว
2: โอ้จ้า
3: อ
2: ีเล่แข็งแรงไม่เป็นไข้เหมือนคนอื่นคนอื่นหนูนี่ไปสัมภาษณ์นี่เขาเป็นไข้เป็นอะไรกันแต่ว่าพ่อนี่แข็งแรงจริง
3: มาเป็นบ้าง
4: มันไรไ
2: ห
4: ม
2: จ้าม
3: าเนี่ยก็ค่อยเขาหาคนหมอเพิ่งก็เล่ากันหนึ่ง
2: เออจ้าพ่อ
3: จังไปเลยโทษถึงมันกันเลยละเลือดโทษกันเสียแม่จำไม่ต้องขึ้นมัน
2: จ้าพ่อเออก่อนจำดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะนี่จ้า
3: เลือดโทษกันเสียแม่เลยไม่ลืมได้เสีย
2: นี่วันนี้สาวล่ามาเองทุกครั้งจะให้พัสดุมาจ้ารอบนี้หนูมาสัมภาษณ์พ่อแม่ที่ทานด้วยแล้วก็มาตามร้านที่เขาสั่งกับเราด้วยก็เลยได้มาเยี่ยมคุณพ่อ
3: ครับ
2: อยากมาหาคุณพ่อนานแล้วเห็นสั่งเยอะแล้วจ้า
3: ครับ
2: งั้นโดยจ้าแม่
4: เขาแล้วแล้วก็มานอน
3: ฟังเขาบอกไม่กินแน่นอนเลย ี๋ยวตามที่รู้เลยก็ไม่ถึงมัน
4: เอ็มลอยไปซ
3: ื้
4: อแล้วก็ยางไปเองเนี่ยแล้วก็เป็นตรง
2: โอ้แข็งแรงจริง
4: ๆยางไปหรือว่างดสนั่น
2: เลยแต่พ่ออย่าเดินตากแดดเด้ช่วงนี้
3: เมื่อไปใครไปใคร
2: จะรู้มันจะเป็นฮีทสโตรกดีอากาศมันร้อนหลายอยู่แต่ในร่มเด้อ
3: นอน
4: ใกล
3: ้
4: หลวงม
3: ัน
4: ถกไปได้เงี้ยแต่เย็นอยู่เพราะว่ามันหลายสั่นนะ
2: อือจ้าแม
4: ่เลยบ่หอน
3: มาอันนี้จะลูกเท้าไง
2: จ้า
4: ก็เหมือนก
2: ับ
4: ย
2: ุ่
4: งเ
2: งีย
4: บท
2: ั้
4: งห
2: ลอ
4: ก
2: เ
4: บ
2: ิ้ล
4: เลย
2: จ้า
4: สามคน
3: หยุดตาสามคน
2: จ้า
3: ทั้งหลอกเบิ้ล
2: อืม
3: นี่ที่พ่อใหญ
2: ่ค่ะพ่อ
3: ไม่ลูกคนแก่เลยผัวไม่ยังน
2: อ
3: ลูกนี
2: ่อืมดีแล้วจะได้ไม่เหงาไม่คนอยู่เป็นเพื่อน
3: มาสร้างบ้านกัน
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
7: ต่อมาคุณรัตนาก็ได้เข้ามาในเมืองทุกวันด้วยการเดินเท้าไปเรียนพร้อมกับน้องๆที่ไปเรียนหนังสือระยะทางจากบ้านเข้าไปในเมืองก็ประมาณ4กิโลเมตรไปเช้าเย็นกลับสมัยนั้นไม่ค่อยมีคนใส่รองเท้ากันต้องเดินเท้าเปล่าถนนหนทางก็ไม่สะดวกต้องเดินตามคันนาบ้างตามทางเกวียนบ้างหน้าฝนก็ต้องเดินลุยน้ำมารวมแล้ววันหนึ่ง ุณรัตนาต้องเดิน8กิโลเมตรกลับถึงบ้านต้องหาบน้ำกินหาบน้ำใช้ให้พวกน้องอาบกันอีกให้ข้าวไก่ข้าวหมูหาบน้ำรดผักสวนครัวระหว่างเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าพอถึงฤดูทำนาก็หยุดช่วยพ่อดำนาก่อนพอดำนาเสร็จก็ไปเรียนต่อใหม่อีกเรียนไปได้ 2-3 เดือนก็ต้องหยุดเกี่ยวข้าวอีกจนกว่าจะนวดข้าวเสร็จเก็บใส่ยุ้งเรียบร้อยถึงได้ไปเรียนตัดเย็บต่อเป็นอย่างเนี้ยสลับกันไปราวๆ2ปีเจ้าของร้านเห็นฝีมือพอใช้ได้ก็เลยให้เงินเดือนคุณรัตนาก็เลยผ่อนจักรคันหนึ่งเอาไว้ที่บ้านกลับจากรับจ้างที่ร้านก็ไปตัดเย็บที่บ้านต่อตอนกลางคืนโดยใช้ตะเกียงกระป๋องที่ใช้น้ำมันก๊าซในสมัยนั้นส่องพอมองเห็นแต่ก็ไม่ถนัดนักด้วยความภาคเพียรที่ได้สู้อดทนมาคุณรัตนาก็เลยได้เป็นช่างตัดเสื้อมาจนทุกวันนี้มีอาชีพที่สุจริตทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวสืบมาแกก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ได้ต่อสู้ชีวิตด้วยความมีมานะและอดทนต่อมาคุณรัตนาได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนกำพร้าพ่อมีแม่ซึ่งป่วยอยู่โดยไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าเงินไม่มีตัวเขาต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองมาตลอดพอแต่งงานกันได้เดือนหนึ่งสามีก็ชวนคุณรัตนาเข้ามาอยู่ในตัวเมืองโดยสามีเปิดร้านตัดผมเช่าบ้านให้คุณรัตนาอยู่ต่างหากคุณรัตนาก็รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆได้เงินก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดพอได้เงินเก็บไว้บ้างแล้วช่วยส่งให้น้องเรียนต่อบ้างถึงจะแยกออกมาแล้วก็ตามแต่ว่าภาระของคุณรัตนาก็ยังไม่หมดไปต้องส่งเสียพวกน้องมาตลอดทั้งเสื้อผ้าของน้องๆก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าคุณรัตนานี่ตัดเป็นทุกแบบไม่ต้องไปเสียเงินจ้างที่อื่นก็เลยต้องแบกภาระนี้มาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อมาทีนี้คุณรัตนามีลูกทีนี้แหละชีวิตต้องต่อสู้ขนาดหนักในระหว่างที่แต่งงานได้6ปีคุณรัตนามีลูก4คนแล้วก็เลี้ยงดูด้วยตัวเองทั้งหมดไม่เคยมีพี่เลี้ยงช่วยเลยเพราะว่าสามีไม่เห็นด้วยกับการหาคนมาช่วยเลี้ยงลูกเขาบอกว่าปู่ย่าตายายก็เลี้ยงเองมาตลอดท่านยังเลี้ยงได้แกก็เลยต้องเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่อย่างทุลักทุเลผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วนตามวิถีชีวิตจนลูกคนโตอายุได้5ขวบพอเข้าโรงเรียนคุณรัตนาก็เริ่มส่งให้เรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กต่อมาก็ส่งคนที่2 3 4ไปตามลำดับต้องรับภาระหนักมากไหนจะต้องช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ไหนจะเลี้ยงลูกของตัวเองถึง4คนดีแต่ว่าสามีเป็นคนใจดีมีเมตตาไม่เคยรังเกียจญาติพี่น้องของคุณรัตนากลับส่งเสริมซะอีกก็ทำให้แกมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตมาเก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งก็พากันมาสร้างบ้านอยู่เองในระหว่างสร้างบ้านนั้นมีปัญหาเอามากๆเพราะว่าเงินไม่พอต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาสร้างให้เสร็จพอได้บ้านอยู่เองแล้วทีนี้ก็ต้องหาเงินใช้หนี้ที่ยืมเข้ามาพร้อมกับส่งลูกเรียนด้วยลูกเริ่มเรียนชั้นสูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจากครอบครัวเล็กๆก็ขยายเป็นครอบครัวใหญ่คุณรัตนาต้องแบกภาระหนักมากด้วยการรับจ้างตัดผ้าเพิ่มขึ้นทำทั้งกลางวันกลางคืนทุกคืนถึง 4-5 ทุ่มเป็นประจำจนได้เงินใช้หนี้หมดจึงรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองมากคุณรัตนาก็ดีใจคิดว่าต่อไปนี้อาจจะลดความลำบากลงได้บ้างแต่ที่ไหนได้เวรกรรมที่สร้างมามันก็คงจะยังไม่หมดโดยไม่คาดฝันคุณรัตนาต้องรับกรรมนั้นอย่างแสนสาหัสทีนี้หนักเอามากทีเดียวในชีวิตสามีคุณรัตนาเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยการกระอักเลือดคืออยู่ดีๆเลือดไหลออกมาจากทางปากทางจมูกหายใจไม่ได้หมอช่วยไม่ทันเลยสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาทิ้งลูก4คนไว้เป็นภาระให้แกคนเดียวตอนที่สามีเสียนั้นลูกคนโตเรียนอยู่วิทยาลัยอาชีวะนครราชสีมาคนที่2เรียนอยู่วิทยาลัยครูสุรินทร์อีก2คนเรียนอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นดีแต่ว่าชีวิตของคุณรัตนาที่เคยต่อสู้มาตลอดด้วยลำแข้งของตัวเองก็เลยช่วยให้แกมีจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งอดทนทำหน้าที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อและแม่ในขณะเดียวกันไม่ให้ลูกมีปมด้อยเพราะการเป็นลูกกำพร้าพยายามตักเตือนให้คำปรึกษาให้ความอบอุ่นแก่ลูกอยู่เสมอแกอบรมเลี้ยงดูลูกมาอย่างดีจนลูกๆมีกำลังใจเรียนหนังสือจนจบปริญญาแล้ว2คนมีงานทำแล้วคนที่3ก็จะจบเร็วๆนี้แล้วคนที่4ที่จะต้องส่งเสียไปอีกในราว2ปีกว่าก็คงจะเบาบางลง และนี่คือชีวิตของคุณรัตนาที่ได้ต่อสู้มาโดยที่ไม่มีใครที่จะช่วยแกได้เลยมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้ทุกวันนี้แกอยู่ได้ด้วยการประพฤติธรรมเพราะชีวิตของแกสู้มาด้วยการปฏิบัติธรรมมาพร้อมไม่เคยละเว้นสู้ชีวิตควบคู่มากับธรรมะตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้คุณรัตนาเคยตั้งสัตย์ปฏิญาณตัวว่าถ้าลูกของข้าพเจ้าทั้ง4คนได้ดีมีงานทำเป็นหลักแหล่งช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้โดยสมบูรณ์แล้วข้าพเจ้าจะฝากชีวิตของข้าพเจ้าไว้ในรถพระธรรมปฏิบัติตนตามรอยพระพุทธองค์สืบไปสาธุ
8: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตะเยินน้ำพันแท
9: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กับเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
8: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
9: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
2: สวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: สั่งเลยครับเราจะขวด
2: จ้า
10: ขวดหนึ่งครับ
2: รับหนึ่งขวดนะคะ
10: ครับ
2: ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
10: บ้านนาย
2: อค่ะ
10: ไอ้ตาชอบ
2: ตาชอบนะคะค่ะบ้าน
10: บ้านนายอครับ
2: ค่ะตำบล
10: ยูดอน
2: อยู่
10: อำเภอเมือง
2: อำเภอเมืองใช่ไหมคะ
10: ครับผม
2: ค่ะเดี๋ยวหนูส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะประมาณวันสองวันนะคะจ่ายเงินปลายทางแค่360บาทนะคะ
10: ครับครับครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
11: โลพ่อผัดเชียงจันหมู่หกตำบลเชียงแหวะ
2: ค่ะอำเภอ
11: กุมภาปี
2: จ้าอยู่บ้านอะไรคะพ
11: ่อบ้านสวนมอนหมู่ที่6เนี่ย
2: ว่าทานามคุณแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
11: โอ้เกือบพ่อมียังอยู
2: ่โอ้จ้า
11: ใช่อยู
2: ่โอ้จ้าพ่อก่อนมาทานามคุณพ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างคะ
11: เกิดมันอยากมึนน้ำปีนน้ำมือน้ำมือเนี่ยปวดหลังปวดเดี๋ยวแน่อยู่นี
2: ่จ้า
11: อืม
2: แต่พอทานแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะพ่อเมีย
11: มันดีขึ้นแน่แล้ว
2: เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะตอนทานน้ำมังคุด
11: โอ้ยที่แรกมันเป็นอะไรบุเป็นก็ยังจิบปวดที่ยังไปเนี่ยบ้าเขาได้ยิ่งโทรว่ากันมันนั่นมันมีอาการขึ้นถ้ากันได้มันจะไข้ว่าสันได้ยินเขาบอกอยู่ในวิทยุว่า
2: จ้าพ่อ
11: ม
2: ัน
11: จิบจิบว่าสันก็เลยมันเป็นอยู่มือหนึ่งท้องมือนี่ละก็เลยมันก็เลยคอยอ่อนลง
2: จ้า
11: บ้านนี้มันเท่าแล้ว
2: โอ้จ้าแล้วอาการชามือชาเท้านี่พ่อดีขึ้นไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
11: บุ๊บเท่าเป็นแล้วด้วย
2: โอ้ไม่ได้เป็นแล้วเนาะโอ้
11: ครับ
2: พ่อจำได้ไหมน้องทานมาประมาณกี่ชุด
11: สามขวดใหญ่กับขวดหน่อยสามขวดหน่อย
2: โอ้จ้าจ้าก่อนมาทานนี่พ่อมีใครแนะนำมาไหมคะหรือว่าฟังจากวิทยุ
11: ผมฟังอยู่ในวิทยุเอง
2: โอ้จ่า
11: เขาบอกคือยังเป็นตะพังแท้อันนี้ว่าฉัน
2: โอ้จ่าจ่าพ่อตอนนี้พ่อก็หายดีแล้วเนาะ
11: ครับ
12: ว้ายแม่ยายส้มแม่นบ่นั่นป้าจะจี้เจ้าคือผอมแห้งแล้งหน่อยก็ดอแท้เศร้าเจ็บเศร้าปวดแล้วบ่มองไหนก็ได
13: ้เศร้าแล้วแต่กี้คอยกินกับว่าได้นอนกับว่าหลับเจ็บปวดไปน้ำท้องน้ำใสปวดไปเบิดตนเบิดโตไปปวดใสกับว่าสวงบ่ไข่คอยกับไปได้น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละมากินลดไข้กันยังวะซูมือนี่อยู่ดีมีแห้งวันท่วนสมบูรณ์กินเข้ากระแซบล่มหัวนอนย่ำใดกันหลับรอดท่านผู้ใดบ่ท่านได้ลองกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป้าไปหามากินเด้อกินแล้วกระปี้กระเป๋าสดชื่นดีมีแห้งหลาย
12: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
14: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจาก

0: Work on four additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security, and supply chain resilience.
1: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุมลีดเดอร์รีทรีตยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decades.And we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy.And our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
1: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาวพิษาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
5: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
7: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะ

0: ไม่มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
3: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
5: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้า การรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตในลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
8: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
9: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203วรรค5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15ทับ1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
8: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
10: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10 ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง2 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะทันในการเดินทางกลับมาที่จัดรายการที่ห้องส่งนะครับเจอคุณผู้ฟังที่ห้องส่งแต่ว่าในบทของการเดินทางครับจะมาไม่ถึงครับแต่ว่าเสียงน่ะมาถึงก่อนแล้วนะฮะเสียงกับหัวใจมาถึงแฟนๆรายการแวดวงกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแม้ตัวยังมาไม่ถึงนะนะครับก็ใช้ในการโฟนอินเข้ามานะครับคุณบุญประกอบอกลิ่นนะครับทีมงานช่างห้องส่งของเราวันนี้นะก็ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงคุณคุณากรซิมพิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็ดูแลเรื่องของเพจนะครับนำภาพนะได้ขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้ทักทายกันนะครับทางโลกของโซเชียลมีเดียนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวดีของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็นักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะเข้ารอบสุดท้ายได้ในโอลิมปิกเกมได้แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนะครับไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอได้แชมป์เอเชียนะครับอันดับโลกของเราจาก17ไปอยู่ที่14นะครับ 230.67 คะแนนนะแต่ล่าสุดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขออภัยนะชิงแชมป์ยุโรปนะรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนยุโรปเขาก็คัดเลือกเหมือนกันนะครับหาแชมป์ยุโรปซึ่งจะไปได้แชมป์เนี่ยใครจะได้แชมป์ส่วนยุโรปก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันเหมือนกันทุกโซนนะครับแคนาดาได้ไปแล้วไทยได้ไปแล้วยุโรปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่มีผลกับไทยที่อันดับไทยขยับขึ้นมาก็เพราะว่าเชกเกียนะครับนะอันดับโลก13เหนือกว่าเรานะครับไปแพ้สวีเดนนะครับยับเลยแหละ0-3เซตนะครับ19 25 23 25และ21 25ถือว่าพลิกล็อกนะเช็กเกียเช็กเกียเนี่ยเคยมาแข่งขันในชั้นลีกมาแล้วนะนะครับแพ้ทำให้อันดับโลกนะเดิมที่13ลนไปอยู่ที่15ครับไทยก็ขยับขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้สาวไทยนะฮะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไปเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เราจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งที่แล้วที่จีนนะครับเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้เนี่ยไปในฐานะแชมป์เอเชียก็คงต้องเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะซึ่งโอ้โหเขากำลังนะขอบตาร้อนเผาอยู่นะเห็นชัยชนะของไทยนะญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้ญี่ปุ่นก็มีหมุดหมายสำคัญในการที่จะคว้าแชมป์เอเชียนเกมวอลเลย์บอลในบ้านของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของที่มาแรงนะครับก็คืออิหร่านนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในชิงแชมป์เอเชียอินโดนีเซียก็อีกทีมนึงแหละครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็มองอยู่นะแล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับนะแล้วก็คาซัคสถานนะครับก็หลายทีมก็หวังเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับในระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569แล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนะครับออกเดินทางวันที่4กันยายนนะครับนะที่เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณเที่ยงคืน40นาทีเที่ยวบิน TG648แจ้งให้กับผู้ฟังนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่23กันยายนนะครับในเวลา15นาฬิกานะครับจะมากลับมาแบบแชมป์นะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงนะเรารอติดตามเอเชียนเกมนะครับปีนี้เอเชียนเกมนะพูดนะครับหลายๆกีฬาหลายๆประเภทเนี่ยจับสลากแข่งขันกันไปแล้วนะครับก็ช่องNBT HD ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลายๆช่องที่ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเขาก็ถ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงทางช่องทางของ OTP นะครับก็คือAIS นะครับ AIS จะถ่ายทอดสดในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับให้ติดตามกันนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมนะครับ2026นะครับไป5ครั้งแล้วนะมีการจัด Meet the Press ไป5ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาและช่างภาพแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขัน เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับวันนี้แถลงข่าวกันนะประชุมกันเหมือนเดิมเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะครับมี6สมาคมนะเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิมลศรีวิกรนะฮะก็บอกว่าให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะฮะให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายโดยรวมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งเป้าไว้ได้หลายเหรียญทองหลายเหรียญนะครับไฮไลท์สำคัญนักกีฬาของเราคราวนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ดังนั้นนะครับก็ใครที่อยู่โตเกียวก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสมาคมที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยโดยคุณพิชานประยุรรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมเข้ามาด้วยนะครับก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะฮะตอนนี้เก็บตัวไปเยอะมากนะไปเก็บตัวอยู่ที่คีร์กีสถานนะครับก็กว่า2เดือนครึ่งแล้วนะความหวังก็คืออยากจะได้เหรียญรางวัลในประเภทฟรีสไตล์65 กิโลนะครับอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาท่านผู้บริหารสมาคมนะแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬามวยนะครับมวยสากลนั้นนะครับบอกว่านักมวยของเราก็ไปเก็บตัวทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์นะครับเก็บตัวที่ดอยตุงนะฮะมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.นะครับร่วมอีก8ชาติได้รับมือฝึกซ้อมกับนักมวยกว่า8ชาตินะฮะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคราวนี้ส่ง11รุ่นนะครับชาย6หญิง5นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้เหรียญรางวัลในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าจับสลากโชคดีนะครับไม่เจอมือเก่งๆในรอบแรกๆมีลุ้นถึงเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็มีลุ้นถึงเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็ความหวังเยอะสุดก็คือหน้ามาจากมวยหญิงนะครับแล้วก็หลุยมาเรียโนกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวคิบาก็บอกว่าตอนนี้นักมวยของเรามีความพร้อมนะครับเป็นไปตามแผนเลย 100% นะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วตอนนี้เพิ่มเติมเรื่องของแท็กติกเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยซ้ายมวยขวานะเจอกับมวยสูงกว่าต่อยยังไงเจอกับมวยต่ำกว่าต่อยยังไงนะฮะเจอกับมวยบ็อกเซอร์เจอกับมวยไฟเตอร์แก้เกมหมดเลยนะครับนักกีฬาของเรามั่นใจนะแล้วก็มีทั้ง11คนแหละลุ้นได้ทั้งหมดนะในการลุ้นเหรียญรางวัลนะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยนะครับคุณราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะก็บอกว่าเราก็ตั้งความหวังนะครับล่าสุดในการแข่งขันได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงในซีเกมนะครับแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นคนละชุดกับเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เก่งๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของกีฬาลีลาดในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งได้อันดับที่2ในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังมีจากจีนและเกาหลีใต้ดังนั้นนะฮะเราอยากสู้อย่างเต็มที่นะครับเรามั่นใจว่าเราเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับมีลุ้นเซอร์ไพรส์ได้เหรียญ นะอย่างน้อยเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงให้ชื่นชมกันนะครับจากนั้นมาที่สมาคมกีฬานะสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับพี่จุ้ยคิวทองนะคุณวีระพงษ์บริสุทธิ์สุขกมลนะพี่จุ้ยจากบ้านเมืองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาฮอกกี้นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมบอกว่านักกีฬาทุกคนของสมาคมนะฮะทั้งทีมชายและทีมหญิงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่จบซีเกมนะครับซ้อมเมื่ออย่างต่อเนื่องนะฮะฮอกกี้ของเราผสมผสานกันระหว่างตัวเก่านะกับตัวใหม่ที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากนักกีฬารุ่นพี่นะในการประคองรุ่นน้องนะครับแล้วก็คราวนี้ในการแข่งขันกันก็อาจต้องเจอกับด้านของนักกีฬาหลายชาตินะครับนะแล้วก็คงใจรุ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกามาเลเซียซึ่งเราก็ไปเก็บตัวอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะเราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความหวังในทีมชายนะทีมชายนะครับก็หวังว่าก็จะได้ลุ้นถึงรอบรองแค่เลิศประมาณนั้นนะครับรอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเขาหวังว่าในฐานะแรงกิ้งอันดับที่6นะก็หวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีนะครับในฮอกกี้นะครับทางด้านของกีฬาเทคบอลนะเทคบอลแห่งประเทศไทยนะโต๊ะโค้ง นะครับก็นักกีฬาของเราส่งไป5คน3อีเวนต์นะครับหญิงคู่นะคู่ชายคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะครับคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะทางด้านของพลตรีหญิงปรียาพัฒน์จรัสพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็บอกมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์นะครับแล้วก็เราเป็นเบอร์1นะครับเป็นแรงกิ้งอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมดังนั้นนักกีฬาของเรามีความมั่นใจนะหวังว่าจะคว้าทั้งหมด3เหรียญทองนะนะครับจากคู่แข่งขันก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีอย่างน้อยอิรักก็จะว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับแต่ว่ามาตรฐานของเรานะครับเราผ่านมาหมดแล้วนะในการแข่งขันระดับนี้ทั้ง4เกมเอเชียนเกมนะฮะเราจะคว้าเหรียญรางวัลนะครับได้ลุ้นได้เชียร์กันแน่นอนนะครับส่วนสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยครับคุณพานุพงษ์องคุณอารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับบอกว่า e-sport คราวนี้ส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เราคาดหวังนะเราก็มีระดับดีกรีนักกีฬาระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าของสุภมรเหมสรินะแล้วก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกนะแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นต้นกำเนิดนะของเกมในส่วนเกมชนิดเหมือนกันนะฮะนะครับแล้วก็มีทางด้านของPUBG คู่แข่งก็มีทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับแล้วก็เราก็มีแชมป์โลกในประเภท e-sport นะครับเป็นพวกของ e-football นะเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับหลายๆเหรียญรางวัลที่7อีเวนต์ที่เราเข้าแข่งขันนะฮะทาง e-sport บอกว่าเราได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยทีนะครับซึ่งสรุปเป้าหมายนะฮะในการแข่งขันรายการนะครับ e-sport เราตั้งไว้อย่างน้อยๆนะครับก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนี่คือทาง e-sport นะครับคุณพลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้สรุปผลงานนะครับใน6ชั่วโมงกีฬาในวันนี้นะครับก็คือโดยรวม4เหรียญทองนะฮะเทคบอลมั่นใจว่าจะได้3นะอีสปอร์ตมั่นใจว่าจะ1ทองอย่างน้อย2เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้า1ทองแดงนะครับมวยสากลตั้งเป้ามีเหรียญรางวัล นะฮะแล้วก็น่าจะมีเหรียญทุกคนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่คือวันนี้นะฮะของการประชุมพูดคุยกันนะฮะเรื่องของงาน Meet the Press นะครับครั้งที่5นะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ย5ครั้งนะครับใน Meet the Press 39ชิ้นกีฬานะ39สมาคมนะครับหวังรวมแล้ว14เหรียญทองนะครับครั้งต่อไปครั้งที่6นะกำหนดไว้วันที่4กันยายนนะศุกร์ที่4กันยายนเวลา 13:00 นเนี่ยนะครับก็จะมีสมาคมอย่างฟุตบอลนะฮะรักบี้เรือพายฟันดาบคาบัดดี้บรรจักกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับผลนะในการประชุมร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมฟุตบอลนะครับนะจะได้เหรียญรางวัลลุ้นเข้าสูงถึงรอบไหนนะแต่ว่าเรื่องของนักเตะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะ23นักเตะฟุตบอลชุดเอเชียนเกมนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อมามีน้องๆหลายคนนะที่ดันมาจากชุด20ปีที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็หลายๆคนซึ่งดันมาจากชุดฟุตบอลคุณไดคัพด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยได้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงนะแข่งขันแบบพบกันหมดรองแชมป์นะแล้วก็แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับผู้สาประตูของเรานี่สรวัตรโพสมันนะครับจากปัตตานีนะชนภัทรคุณเลิศนะจากอุทัยธานีศรีวุฒขออภัยนะทางด้านของศิรสวุฒินะครับวงเรือนคำนะสิงห์เชียงรายนะ3คนนะแล้วก็กองหลังมีอัตพลแสงทองนะครับนครปฐมวิชั่นอินารามนี่ชุดอยู่20นะฮะติดเอเชียนเกมด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะฮะจากทูแบงคอกนะครับพิชิตชัยเสือกระโทกจากอยุธยายูไนเต็ดชนภัทรบัวพันธ์จากบีจีปทุมนะชานนท์นำพาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคามCCFC นะครับทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอูเซมาเที่ยงคามนะฮะจากพิธีประจวบนะฮะแล้วก็พลเอกมณีกรนะครับจากพิธีประจวบ FC นะฮะกองกลางก็มีทางด้านของกิตภักดิ์แสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับมีปฏิพานชัยโพเทพนะจากระยอง FC มีสิทธาบุญล่านะจากการท่าเรือธนกิจโชคเมืองปากครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปฏิพันธ์วงศาจากราชสีย์ยูไนเต็ดสุริยภพวันดีนะจากนราเอฟซีนะครับแล้วก็มีชวันวิศเล้าจากพรามแบงคอกนะครับกองหน้าก็เป็นยุสกรบุรพานะครับคนนี้ ชุดเอเชียนเกมแต่มีจังหวะก็ดันไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับทีมชาติไทยนะครับจากชลบุรี FC มีเจฮานาฟีมามะจากพิธีประจวบ FC นะครับธนวุฒิโพชัยจากสโมสร SC สากามิฮาระนะครับแล้วก็มีวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ23คนนะจะมารายงานกันนะที่ทาราปาร์ครีสอร์ทเทลปทุมธานีวันที่7กันยายนนี้นะครับเราจะมีการเก็บตัวนะเก็บตัวซ้อมกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ13กันยายนนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะครับเดินทางไป13กันยายนนะครับมีเวลาปรับสภาพอากาศนะฮะเรื่องของสภาพอากาศสภาพร่างกายนะครับนัดแรกเจอคีร์กีซสถาน16กันยายนนะ14นาฬิกานะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับในช่องทางของทีสปอร์ตนะ AIS นะครับแล้วก็ด้านของ MBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็นัดต่อไปวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงนะครับเวลาเดิม14นาฬิกานะครับและนัดสุดท้าย23กันยายนนะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นาทีคือแมตช์อย่างนี้ถือว่าเป็นเข้าทางไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านนะทั้งคีร์กีซสถานซึ่งดูแล้วหนักกว่านะหนักกว่าฮ่องกงนะเราถ้าเราเก็บแต้มจากคีร์กีซสถานได้นะฮ่องกงเราดูยังเหนือกว่าส่วนญี่ปุ่นยอมรับนะฮะมาตรฐานของญี่ปุ่นเขาเหนือกว่าเรานะครับก็ได้ลุ้นกันในนัดที่3นะครับถ้าได้แต้มมาอย่างน้อย4แต้มนะนัดเจอกับญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ลำบากกับไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด2นัดแรกชนะรวด2นัดนี่แม่นะนัดที่3สบายเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับนอกจาก AIS Play แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีนะที่สปอร์ต NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับสำหรับสปอนรายการนี้นะเอเชียนเกมนะครับส่วน20ปีของเรานะก็โอ้โหเมื่อวานที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล20ปีที่ชลบุรีนะครับรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นของทางฝั่ง UAE เล่นแรงใน2จังหวะนะจังหวะหนึ่งก็เตะนักเตะไทยประเภทหงายปุ่มสตาร์ทเข้าข้อเท้าอ่ะนะครับคือถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นอิตาลีแบบนี้จังหวะนี้เจอใบแดงนะครับแต่กรรมการไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงจังหวะสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บครับกองหน้าของเราหลุดเข้าไปนะครับผู้รักษาประตูของ UAE นะครับออกมาสกัดนอกเขตโทษนะครับโยนเข่าเข้ามานะครับใส่ศีรษะคือทุกสนามในทั่วโลกยกเว้นฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้รักษาประตูของ UAE ใบแดงครับแต่กรรมการนะหมดในสนามรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่มีคำตัดสินอะไรออกมาเลยนะปล่อยให้เกมเล่นไปก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทำเรื่องนะแย้งไปนะไปยังผู้ตัดสินนะไปยังสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเพราะว่าการตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของนักเตะนะฮะการตัดสินที่ไม่ปล่อยให้เกมรุนแรงนะทำให้นักเตะบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการทำหนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปยังทางด้านของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะเป็นอย่างไรมีบทสรุปเรื่องของกรรมการอย่างไรกันบ้างก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะในวันที่3กันยายนนะ19นาฬิกา30นาทีนะครับนักฟุตบอลยังเติร์กของเราชุด20ปีนะก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่อยู่นะครับวันนี้นะครับเตรียมแทคติกในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราเจอกับเติร์กเมนิสถานในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับก็ถ่ายทอดสดในช่องทางเดิมก็คือไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางด้านของทูบิชนาวนะครับก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเราได้มา3แต้มแล้วนะถ้าเติร์กเมนิสถานนะเราชนะได้นะเราก็ถือว่าลอยลำเข้ารอบแล้วนะครับรอเชียร์น้องๆของเรานะครับนัดแรกอาจจะคุกคักติดขัดฟันกลางวงบางจังหวะขาดเหลือขาดก็เกินบ้างนะแต่ว่าพอนัดที่2เชื่อแล้วเข้าขากันแน่นอนนะครับท้ายรายการนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับสมาคมกีฬานะกอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดการแข่งสิง SAT ปราจีนบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายนนะครับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันนะรายการนี้ได้สิงคอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามเทเซอร์ฮิล กอล์ฟคลับนะครับซึ่งแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็จะมีคนที่เข้าแข่งขันนะครับก็เข้าสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยนะครับ50คนนะมีทั้งนักกีฬาโปรกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็เงินรางวัลนะในแต่ละสนามก็คือ 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟเข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด96คนนะอาชีพ76แล้วก็สมัครเล่น20นะครับแข่งกัน2วันวันที่3เหลือ50คนนะซึ่งวันนี้วันแรกนะครับซึ่งการแข่งขันในวันแรกวันนี้ผลปรากฏว่านะทางด้านของโปรออนอาชิรยาศรีวงนะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดเลยนะฮะเจ้าของ2แชมป์ไทย LPGA 2026นะครับก็ออกสตาร์ทวันแรกนะครับทำผลงานได้ดีนะครับ6อันเดอร์พา66นะวันนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังจากจบวันแรกนะแม่บอกว่าเริ่มต้นได้ดีนะฮะไรก็ดีนะมีพัดก็ดีด้วยนะแฮปปี้กับผลงานในวันแรกนะครับเหลืออีก2วันจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือวันแรกนะครับส่วนคนอื่นๆนะก็ต้องลุ้นกันนะครับโปรแจนอันทิชาอุตมะนะครับนะจากลพบุรีก็ตามหลังมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งหลายคนนะก็โปรต้นหอมชมพรรษาทวินสังนะครับโปรสมรรถจากชลบุรีก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเหลืออีก2วันนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในแวดวงกีฬานะครับส่วนก่อนการแข่งขันรายการนี้ในช่วงเช้าคุณฟังครับโปรกอล์ฟสาวไทยนะ4โปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะจากทัวร์ต่างประเทศนะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและก็ประสบการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นะในกิจกรรม Previs Pro 2026นะสนามที่6สนามสุดท้ายของปีที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยโปรหนูอรนรินทร์สัตยาบรรพตนะเจ้าของ3แชมป์ JapanLPGA ทัวร์แล้วก็2แชมป์ Step Up ทัวร์นะฮะโปรเจนอันทิชาอุตมะนะครับแชมป์ Lady European ทัวร์เจ้าของแชมป์ Ducati Lady Open 2026นะครับแล้วก็โปรไบท์นะครับพิญญาดาคุวานันจาก Absent ทัวร์แล้วก็โปรออมนะฮะจิดาภาภักดีเศรษฐกุลจาก China LPGA ทัวร์นะครับร่วมถ่ายทอดเทคนิคนะการวางเกมและวิธีคิดแบบนักกอล์ฟอาชีพนะครับแล้วก็มี4นักกอล์ฟเยาวชนนะครับโปรน้องมาลินะครับขวัญชนกบุญจันทร์นะฮะน้องเทียนนนลพันธ์คำเกิดนะฮะน้องยูกินะกีรนาบัตพันณะนะครับแล้วก็ริชชี่ฮะริชชี่กิติวัฒนกุลนะฮะได้เรียนรู้นะเรื่องของเกมแพลนนะการวางแผนการอ่านเรื่องของยาสตาร์บุ๊กนะฮะลูกสั้นการแก้สถานการณ์นะฮะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายนะในรายการนี้นะซึ่งทางด้านของผู้จัดนะฮะได้นำ4โปรกอล์ฟนะซึ่งถือว่ามีประสบการณ์นะครับมาติวเข้มเยาวชน TGA นะนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆนะที่ได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตของวงการกอล์ฟนะครับ Previs Pro 2026นะครับก็คือจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยครับได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand นะครับออกทางกอล์ฟทัวร์นะโดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24คนนะแต่ทอดประสบการณ์แก่เยาวชนไทย25คนเพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับปิดท้ายแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของข่าวสารการย้ายตัวของนักเตะในตลาดฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะที่ลงทุนในช่วงของปิดฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ก่อนปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซื้อนักเตะค่อนข้างแพงมาหลายคนนะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับแล้วก็เก็บคอดีกาโปไว้นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมาใน123ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะซื้อคอดีกาโปนะแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะแล้วก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นักเตะคนใหม่มาร่วมทีมนะครับนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับได้ทางด้านของบาสเล่บาโกต้านะครับ123ล้านปอนด์มาร่วมทีมนะแล้วก็ดาเนียลมูญอสย้ายจากคริสตัลพาเลซไปเป็นผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับโอ้นะหลายคนก็ย้ายไปนะครับย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวรอดูนะว่าเปิดฤดูกาลนะครับนักเตะแต่ละคนจะยกระดับทีมที่ย้ายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นตัวสำรองหลายคนก็เล่นดีหลายคนไม่มีที่ว่างนะฮะก็อยู่ที่เส้นทางของอาชีพแหละนะครับส่วนแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันที่ห้องส่งครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนักเตะมาทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ส ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระ

0: พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงเป็นรายการลูกทุ่งวันพารวยที่คิดฮอดคิดถึง 4:00 น.ถึง 5:00 น.พบพอกันมือละ1ชั่วโมงเต็มๆบรรยากาศงานเพลงลูกทุ่งม้วนๆนำกลับมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยถูกคณะถูกชมรมถูกเสียงถูกสายบ่ว่าสิเป็นแฟนเพลงรายการเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรับฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นแฟนเพลงรายการชาวอำเภอแกงครอฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นทางอำเภอชุมแพฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ครับผมและก็กราบสวัสดีไปถึงพี่น้องแฟนเพลงรายการชาวอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีรับฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์ครับผมออกอากาศโดยพร้อมเพียงกันรายการลูกทุ่งวันพารวยบาวีสีวงครับผมกลับมาด้วยความคิดฮอดคิดถึงมามอบงานเพลงลูกทุ่งม้วนให้กับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลิตภัณฑ์วันพารวยนำกลับมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีในการทำการเกษตรต่างๆบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังปัญหาหญ้าในหน้าเขาปัญหาหญ้าในไห่มันไห่อ้อยเป็นปัญหาที่คุณผู้ฟังนักอกนักใจบ่ว่าสิข้าวหน้าปังตอนนี้เลี้ยวเบิ่งหญ้าก็สิท่วมเขาแล้วครับผมอย่าลืมคิดฮอดคิดถึงวันพารวยฝาแดงเด้อนำไปฉีดนำไปพ่นให้หญ้าร้ายทุกชนิดในหน้าเขาของคุณผู้ฟังตายเกลี้ยงบ่ต้องมาแย่งอาหารบ่ต้องมาทำความเสียหายให้กับข้าวหน้าปังอีกต่อไปวันพารวยฝาแดงเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกลือทองเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายวัชพืชฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นข้าวบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรคุณผู้ฟังสามารถฉีดได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองสำหรับวันพารวยฝาแดงผลงานเป็นที่ยอมรับมาแล้วกับผมสำหรับฤดูกาลที่เขาหน้าปีได้ผ่านผลไปแฟนเพลงรายการที่ใส่วันพารวยจัดการหญ้าในหน้าเขาหน้าปีต่างได้รับผลผลิตเป็นกอบเป็นกำเต็มเม็ดเต็มห้วงปีนี้ฝนดีฟ้าดีที่ผ่านมาครับผมผลผลิตกับเป็นกอบเป็นกำเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณทีเดียวเพราะว่าเฮาจัดการหญ้าได้จัดการหญ้าได้ทันส่วนเขาหน้าปังก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปนักอกนักใจนำวันพารวยฝาแดงไปฉีดไปพ่นจัดการหญ้าในหน้าปังเด้อบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักกอดผักแหวนผักบุ้งฉีดพ่นในวันพารวยฝาแดงปลอดภัยไร้สารพิษเป็นมิตรกับเกษตรกรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังเฮ็ดไห่มันสำปะหลังตอนนี้มันก็กำลังงามหญ้าก็กำลังใหญ่กำลังสิถ่วมกำลังสิสร้างความเสียหายให้กับชาวไร่มันสำปะหลังนำวันพารวยฝาเขียวได้สารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นนำไปจัดการหญ้าในไร่มันไร่อ้อยสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้ต่างๆบ่ว่าสิเป็นหญ้าหวายหญ้าค่าหญ้าขนหญ้าเครือเขียตดมาหญ้าเหี่ยวหมูฉีดพ่นโดยวันพารวยฝาเขียวหญ้าไร่ทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือฉีดแล้วบ่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและก็ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรวิธีการใส่ใส่ซีฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาครับผมแล้วก็ใส่มือคนผสมน้ำให้เข้ากันฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวเวลาที่ฉีดหมอสมหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงฉีดมือแดดๆจำๆจังสี่ครับผมช่วงนี้เป็นหน้าหนาวหน้าแรงเฮาบ่ต้องไปกังวลว่าสิมีฝนตกมาฉะลางเฮาเลือกฉีดได้ตามสบายใจตามความสะดวกบ่ว่าสิเป็นช่วงหลัง 3:00 น.หรือว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ฉีดได้ทั้งนั้นครับผมวันพารวยฝาเขียวจัดการหญ้าในไร่อ้อยไร่มันบ่ว่าสิเป็นสวนแตงสวนมะเขือก็ฉีดพบคือกันครับผมเหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ชาญฉลาดบ่ต้องเอาร่างกายเอาสารผิดไปสัมผัสกันอีกบ่ต้องเอาชีวิตเอาร่างกายไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปใส่วันพารวยฝาแดงจัดการหญ้าในหน้าเขาปลอดภัยวันพารวยฝาเขียวจัดการหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดหลังจากขีดหญ้าตายแล้วให้นำบีโกปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีของวันพารวยเด้อเป็นปุ๋ยทางใบครับผมนำไปผสมน้ำฉีดเร่งการเจริญเติบโตบ่ว่าสิเป็นมันสำปะหลังก็หัวหยักหัวใหญ่อ้อยกะลำหยักลำใหญ่ช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ออกดอกออกผลมานำไปฉีดเร่งการออกดอกให้ได้ผลดีเร่งการออกผลให้ได้ 100% ทีเดียวเป็นปุ๋ยน้ำคุณภาพดีนั่นคือบีโกสูตรเข้มข้นของวันพารวยชุดหนึ่งราคาบ่ถึงปุ๋ยกระสอบ1ครับผมราคาถือก็ปุ๋ย1กระสอบแบบเครื่องต้องเครื่องทีเดียวแต่ว่าฉีดได้ประมาณเกือบ10ไร่ทีเดียวนี่คือปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีของวันพารวยนั่นก็คือบีโกส่วนเกษตรกรผู้ที่เฮ็ด
สวนยางพร่าปัญหายางตายนิ่งเป็นปัญหาที่นักอกนักใจสำนักเกษตรกรเช่าสวนยางมาเย่ารั่นหลายปีครับผมใส่จุลซีวันพารวยสูตรฉีดพ่นล่ำต้นยางแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งต้นยางต้นนั้นบ่เคยออกนำยางให้กับคุณผู้ฟังเกิดอาการตายนิ่งมาเย่านานหลายปีอย่าฟ้าไปตัดทิ้งอย่าฟ้าไปโคนทิ้งน้ำจุลซีวันพารวยสูตรแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งนำไปผสมน้ำฉีดพ่นต้นยางพราที่มีอาการตายนิ่งหลังจากฉีดแล้วประมาณ 7 มื้อถึง 10 มื้อให้คุณผู้ฟังเปิดนายางกรีดล่องเบิงกับผมสิปรากฏว่าน้ำยางกลับมาไหลให้ผลผลิตกับคุณผู้ฟังชาวสวนยางได้คือเก่าเพราะฉะนั้นจุลซีวันพารวยสูตรฉีดแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งครับผมได้ผลชัดเจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรชาวสวนยางมายาวนานหลายปีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด้อคุณผู้ฟังบ่ว่าบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดครับผมเป็นสารสกัดเป็นจุลซีธรรมชาติ 100% บ่มีอันตรายต่อต้นยางบ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและก็ปลอดภัยสำหรับผู้ใส่นำยางไหลออกมาเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังช่วงนี้ยางพาราเป็นราคาอย่าปล่อยโอกาสตรงนี้ให้หลุดลอยไปเฝ้าแก้ไขต้นยางที่มีปัญหาตายนิ่งด้วยจุลซีวันพารวยสูตรฉีดต้นยางพ่นต้นยางแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งส่วนเกษตรกรผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นบ่ว่าสิเป็นฟาร์มงัวคอควายคอเป็ดคอไก่สัตว์เลี้ยงทุกชนิดปัญหามูลสัตว์ทรงกลิ่นเหม็นเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเลื้อรังครับผมฉีดพ่นด้วยจุลซีวันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์จุลซีตัวนี้สิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศเพราะว่าก๊าซแอมโมเนียตัวนี้แหละเป็นสาเหตุที่ให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นหลังจากฉีดพ่นแล้วมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นเพียงกากอาหารธรรมดากลายเป็นปุ๋ยขอคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงให้กับคุณผู้ฟังนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ลดต้นทุนทดแทนการซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไปด้วยจุลซีวันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันนอกจากนั้นจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นเหลือบยุงลินไล่เห็บมัดต่างๆให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกตัดวงจรบ่ให้แมลงเหล่านี้ไปออกแม่แพ้ลูกในขอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดพ่นจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์คุณผู้ฟังสนุกสนใจอย่าพิสูจน์คุณภาพบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฝาแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยวันพารวยฝาเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดบีโกปุ๋ยน้ำคุณภาพดีเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผักพืชพันธุ์ของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์แก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งบ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์สูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านเกาะจตุรัสเนินสง่าบ้านเหลื่อมเมืองคงบัวไร่กับผมนกบ่ว่าสิเป็นแกงสนามนั่งติดต่อบาวีเด้อยินดีมีทีมงานส่งให้ฮอดบ้านครับผมยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้เลยหมายเลขโทรศัพท์061 590 7522 061 590 7522ถ้าหากอยู่ทางอำเภอแกงครอฟังจากสถานีวิทยุ 92.00 เมกะเฮิรตซ์เขตอำเภอคอนสวรรค์บานแทนน้องบ่แดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวกติดต่อบาวีคือกันหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน061 590 7522 061 590 7522เขตอำเภอชุมแพผู้ผามานเวียงเกาผู้เวียงหนองเรือบ่ว่าสิเป็นคอนสารติดกันครับผมก็ติดต่อบาวีหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน061 590 7522อยู่ทางอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอบ้านผือเขตติดต่ออำเภอเพ็ญติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบันรับฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์ครับผมพี่หมอเย้าเตียงหนวดยินดีส่งให้ฮอดบันในเขตอำเภอบันดุงพื้นที่ใกล้เคียงหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า080 755 2210 080 755 2210มอบงานเพลงม้วนให้กับคุณผู้ฟังงานเพลงแรกจำปาลืมตนผลงานเพลงดังในอดีตของสายันสัญญามวลม้วนหนึ่งงานเพลงครับ

สะดุดติดๆขัดๆนิดหนึ่งครับผมสงสัยสัญญาณบ่ค่อยดีปานใดต้องขออภัยคุณผู้ฟังหลายๆจบผ่านไปด้วยงานเพลงจำปาลืมต้นสายันสัญญาฝากตอนแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับเฮ็ดเขาหน้าปังหลังจากจบฤดูกาลแห่งเขาหน้าปีไปแล้วเขากำลังสิใหญ่ยี่สิยามเขาหน้าปังครับผมสังเกตว่าหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาหญ้าเขานกต้นกกต้นนัวแดงผักปอดผักแว่นผักบุ้งกำลังสิขึ้นมาท่วมฝ่าจัดการด้วยวันพารวยฝาแดงนำไปฉีดนำไปพ่นกำจัดหญ้าไร่ฉีดแล้วบ่มีอันตรายต่อต้นเขาบ่มีอันตรายต่อสัตว์นำปลอดภัยสำหรับเกษตรกรเพราะว่าเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นยาเคมีสารผิดต่างๆครับผมนี่ของเฮาคือชีวภาพ 100% ปลอดภัย 100% ทีเดียวบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองแบบสบายอกสบายใจสูตรฉีดในหน้าเขาคือฝาแดงเด้อที่นี่ฝาเขียวสูตรฉีดนี่อะไรในสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนผักสวนมะเขือช่วงนี้เป็นช่วงที่เฮ็ดมันสำปะหลังเนาะบางท่านก็กำลังสิหาวิธีการจัดการหญ้าไปจ้างไปหาผู้อื่นเพิ่นก็ค่าแห้งแพงๆครับผมใส่วันพารวย1กระปุกเท่านั้นครับผมรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่าเงินของคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือต้นหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถ่วมสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนผักสวนมะเขือฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวสารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นบ่แม่นสารสกัดจากสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% บ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนฉีดเองได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าเอาอาฉีดเองได้ด้วยความสบายอกสบายใจบ่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเด้อปลอดภัยทั้ง2สูตร2ฝาบ่ว่าสิเป็นฝาแดงฝาเขียวหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตบ่ว่าสิเป็นมันสำปะหลังกะหัวหยักหัวใหญ่อ้อยกะลำหยักลำใหญ่บ่ว่าสิเป็นบักม่วงลำใหญ่ก็ออกดอกออกผลมาเต็มต้นครับผมฉีดพ่นด้วยบีโกปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นของวันพารวยเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่งบ่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไปครับผมบีโกปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีหรือว่าคุณผู้ฟังประสบกับปัญหาแมลงมากัดมากินดอกผลไม้ตอนนี้บ่ว่าสิเป็นดอกบักม่วงหรือว่าผลไม้ต่างๆดอกส้มโอปัญหาแมงวันหัวเขียวแมงวันท้องครับผมมาเจาะมากัดให้ดอกหล่นให้ความเสียหายเกิดขึ้นของเฮามีจุลินทรีย์สูตรขับไล่แมลงเด้อเป็นสูตรเข้มข้นจุลินทรีย์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับผมสามารถขับไล่แมลงบ่ว่าสิเป็นแมลงกลางคืนหรือว่าแมลงกลางเว้นบ่หายไปไข่บ่ให้เป็นนอนบ่ให้ไปกัดไปกินดอกหมากใหม่ของเฮาที่กำลังสิออกดอกออกผลอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นปุ๋ยในโตคือกันครับผมมีวิธีการที่ดูแลแก้ไขง่ายง่ายพอว่านพารวยของเฮาคิดคนจัดการขับไล่แมลงด้วยชีวภาพเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรคือกันนำไปฉีดขับไล่แมลงบ่ให้มารบกวนหยอดอ่อนบ่ให้มารบกวนผลไม้อ่อนบ่ให้มารบกวนดอกม่วงดอกลำไยดอกสมโอของเขาอีกต่อไปครับผมนำไปฉีดนำไปพ่นเด้อสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบกับปัญหาต้นยางตายนิ่งกีดน้ำยางบ่ออกพิสูจน์คุณภาพจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งนำไปผสมน้ำฉีดพ่นต้นยางหลังจากฉีดพ่นแล้วให้ลองเปิดหน้ายางกีดน้ำยางเบิ่งสิปรากฏว่าน้ำยางกลับไหลออกมาให้ผลผลิตคือเก่าบ่ต้องไปตัดทิ้งคนทิ้งของเขามีจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นแก้ไขปัญหาต้นยางตายนิ่งโดยเฉพาะครับผมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรชาวสวนยางพารามาเหย้านานหลายปีว่าจุลินทรีย์วันพารวยสูตรแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งใส่ได้ผล 100% ทีเดียวพิสูจน์คุณภาพได้ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่คอกง้อคอกควายปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนสะสมทับถมหมักหมูมายาวนานหลายปีนำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุที่ให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์แล้วแอมโมเนียเหล่านี้ก็สิระเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นเพียงกากอาหารธรรมดาแถมคุณผู้ฟังยังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ลดต้นทุนซื้อหาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดที่มีราคาแพงประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าอีกหลายร้อยหลายพันบาททีเดียวคุณสมบัติพิเศษของจุลินทรีย์สูตรฉีดดับเขายังสิไปทำนาทีย่อยสลายไข่แมลงต่างๆให้เกิดไข่เน่าไข่เสียฝักบ่ออกบ่ว่าสิเป็นเหลือบยุงรินไร่เห็บหมัดต่างๆแมลงมีแมลงวันกระสินี้ไปทั้งอื่นบ่มารบกวนสัตว์เลี้ยงบ่มาออกแม่แพร่ลูกขยายพันธุ์อีกต่อไปฉีดพ่นจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์คุณผู้ฟังสนุกสนใจเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านขวาวเนินสง่าจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นบ้านเหลื่อม
อำเภอคงอำเภอบัวไร่บ่ว่าสิเป็นแก่งสนามนั่งครับผมติดต่อบาวีเด้อมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านคุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่ได้เลยสำหรับถูกผลิตภัณฑ์ของบรรพารวยหมายเลขโทรศัพท์0615907522 0615907522เขตอำเภอแก่งครอคอนสวรรค์บ้านแทนผู้เขียวหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์กติดต่อบาวีคือกันหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน0615907522เขตอำเภอชุมแพผู้ผาม่านเวียงเก่าผู้เวียงผู้กระดึงน้ำหนาวบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอคอนสารหนองเรือเขตติดต่อกันกับผมกติดต่อบาวีหมายเลขเดียวกันนี่ละ0615907522ส่วนคุณผู้ฟังอยู่ทางจังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้อพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้านสำหรับถูกผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวยเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านผืออำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์หมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้าเตียงหนวด0807552210 0807552210เข้าสู่งานเพลงมวลอีกหนึ่งงานเพลงสัญญาพรนารายณ์ครับผมสัญญาเมื่อสายันฝากตอนแฟนเพลงรายการมวลอีกหนึ่งงานเพลงครับ

อีกหนึ่งงานเพลงมวลผ่านไปครับผมสำหรับสัญญาเมื่อสายันฝากให้แฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายทุกขณะถูกชมรมกับรายการลูกทุ่งวันพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ปลอดภัยความหมายความปรารถนาดีที่ทางรายการมอบให้กับคุณผู้ฟังมีโดยตลอดครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่คุณผู้ฟังใส่แล้วเห็นผลปลอดภัยก็อยากสินำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพว่าแม่นแนะนำไปแล้วคุณผู้ฟังผิดหวังตรงนี้บ่มีแน่นอนสำหรับถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยการันตีได้ว่าใส่แล้วเห็นผลใส่แล้วปลอดภัยใส่แล้วประทับอกประทับใจถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยตอบโจทย์ทีเดียวกับผมบ่ว่าสิเป็นทางด้านวันพารวยฝาแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปังหรือว่าหน้าปีเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวท้องเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นยาขายาบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวท้องธรรมชาติ 100% ทีเดียวกับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าพลาดโอกาสตรงนี้เกษตรกรใหม่ที่ท่านสมัยที่ช่างฉลาดบ่ต้องเอาร่างกายเอาชีวิตไปสัมผัสไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปหนทางเลือกที่ปลอดภัยหนทางเลือกที่สดใสนั่นก็คือวันพารวยฝาแดงฉีดยาในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นยาไข้เขียดยาหั่งกายาเขานกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักเบนหรือว่าผักบุ่งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือหลักการทำงานของวันพารวยฝาแดงฉีดแล้วเสียดให้ยาติดเชื้อตายคอยแสกคอยซึมลงไปน้ำล่ำต้นลงไปหอดหักดึงขึ้นมาหักแก้วกับบ่เหลือหักฝอยกับบ่เห็นเน่าย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยครับผมนี่คือกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์วันพารวยส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นสวนมันสำปะหลังไฮมันสำปะหลังสวนอ้อยสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้ต่างๆสวนผักสวนมะเขือฉีดพ่นในวันพารวยฝาเขียวปลอดภัยไร่สารผิดเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรคือกันครับผมหญ้าไร่ทุกชนิดย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยโดยที่บ่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพฉีดเองด้วยตัวเองบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้อื่นให้เปลืองเวลาให้เสียเงินเสียทองเพิ่มอีกต่อไปเฮาฉีดเองเฮาปลอดภัย 100% แน่นอนครับผมพิสูจน์คุณภาพได้หลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์อยากให้อ้อยล้ำหยักล้ำใหญ่มันสำปะหลังหัวหยักหัวใหญ่อยากให้บักม่วงในไห่ในสวนออกดอกออกผลมาเต็มต้นครับผมอยากให้บักพริกบักเขือบักแฟงแตงเต้าออกผลหน้าเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นโดยบีโกปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีของวันพารวยชุดหนึ่งฉีดได้ประมาณเกือบ10ไร่ราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้บ่ได้แพงซ้ำปุ๋ยเคมี1กระสอบแต่ว่าฉีดได้เกือบ10ไร่ตรงนี้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้เป็นการให้อาหารทางใบกับผมเพราะฉะนั้นช่วงหน้าแล้งจังซี่หน้าหนาวจังซี่เหมาะกับการให้อาหารทางใบพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดแห่งเป็นบักม่วงเจ้าของสวนมะม่วงตอนนี้ครับผมบ่ว่าสิเป็นน้ำดอกไม้สีทองบ่ว่าสิเป็นมะม่วงมั่นมะม่วงแก้วต่างๆกำลังออกดอกแล้วก็กำลังสิออกหน่อยๆเหมาะที่สุดในการนำบีโกปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตแต่ว่าถ้าเหี้ยขอพี่หลายๆครับผมแต่ว่าถ้าหากสังเกตเห็นว่ามีแมลงไปเกาะไปกวนไปกัดไปกินให้ไส้จุลินทรีย์ขับไล่แมลงของวันพารวยกับมีคือกันครับผมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสามารถขับไล่แมลงต่างๆบ่ว่าสิเป็นแมลงกลางคืนหรือว่าแมลงกลางเว้นบ่ให้มารบกวนบ่ให้มากัดช่อดอกของผลหมากหลากไม้ได้แน่นอนคือกันตรงนี้พิสูจน์คุณภาพได้หรือว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราเกิดปัญหาต้นยางตายนิ่งมายาวนานหลายปีใส่อันใดบ่ว่าสิเป็นสารเคมีต่างๆกะกีดน้ำยางบ่ออกแห้งนับมือสิตาย1ตายแบบทาวอนอย่าฟ้าไปตัดทิ้งอย่าฟ้าไปขนทิ้งเด้อคุณผู้ฟังชาวสวนยางพาราฟังให้ดีจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดพ่นต้นยางแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปทำลายแบคทีเรียกับผมซึ่งแบคทีเรียนี่แหละคือสาเหตุเหตุให้ต้นยางตายนิ่งอีกด้านนึงสาเหตุของต้นยางตายนิ่งมีประสิทธิ์จากการเฮาใส่สารเคมีฉีดยานั่นเองครับผมเพราะว่าเขาสิแทรกซึมลงไปสู่รากของต้นยางเฮ็ดให้เกิดปัญหาต้นยางตายหนิงได้คือกันเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการใส่สารผิดสารเคมีต่างๆให้ต้นยางกลับมามีชีวิตมีชีวากลับมาให้น้ำยางมาให้ผลผลิตของคุณผู้ฟังได้คือเก่าฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรแก้ปัญหาต้นยางตายหนิงนำไปฉีดนำไปพ่นต้นยางหลังจากฉีดแล้วประมาณ7มือหรือว่า10มือให้คุณผู้ฟังร่องกีดเบิ่งเปิดหน้ายางเบิ่งสิปากดว่าน้ำยางที่บ่เคยไหลมายาวนานหลายปีกลับไหลออกมาให้ผลผลิตของคุณผู้ฟังคือเก่าตอนนี้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรชาวสวนยางกว้างขวางที่เดียวสำหรับจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งหรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
บ่ว่าสิเป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มไก่ของงอกของควายปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นน้ำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นเพียงกากอาหารธรรมดาธรรมดาบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดบ่ได้ส่งกลิ่นไปรบกวนหม่องอื่นแต่อย่างใดครับผมแล้วก็ข้อสำคัญจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกแมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในของสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุงรินไร่เห็บหมัดต่างๆบ่ออกฝักบ่ออกแน่นอนตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แผ่ลูกในของสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันคุณผู้ฟังสนอกสนใจพิสูจน์คุณภาพด้วยช่วงนี้เราใส่ในไห่เหมาะที่สุดครับผมฉีดยาขายาในไห่ติดต่อบาวีเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอเจตุรัสอำเภอบ้านฟ้าอำเภอเนินสง่าบ่ว่าสิเป็นอำเภอบ้านเหลื่อมแก่งสนามนั่งติดต่อบาวีกับผมมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522 0615907522เขตอำเภอแก่งคร่ออำเภอค้อนสวรรค์อำเภอบ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงลงมาฮอดอำเภอผู้เขียวก็ติดต่อบาวีคือกัน0615907522 0615907522เขตอำเภอชุมแพผู้ผามานค้อนสารเวียงเกาผู้เวียงหนองเรือกับผมกติดต่อบาวีเบอร์เดียวทีมงานก็ยินดีส่งให้ฮอดบ้านเช่นกัน0615907522ถ้าหาคุณผู้ฟังอยู่เขตจังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์ติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญตัวแทนจำหน่ายคือพี่หมอเย้าเตียงหนวดยินดีส่งให้ฮอดบ้านสำหรับผลิตภัณฑ์ของวันพารวยหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า0807552210 0807552210เขาสู้งานเพลงมวลอีกหนึ่งงานเพลงเห็นแล้วใจอายกับผมการประพันธ์ของอาจารย์เทียพรเพชรอุบลประพันธ์กับพี่ไม้แว่นทิพย์นักร้องดังผู้ล่วงลับไปแต่ว่าฝากผลงานความเป็นอมตะความประทับใจไว้ตลอดการงานเพลงเห็นแล้วใจอายมวลอีกหนึ่งงานเพลงครับ

จบผ่านไปม้วนๆครับผมอีกหนึ่งงานเพียงนำกันต้องขอไปเลไลครับผมให้พี่สุนารีทำหน้าที่ล่วงหน้าไปก่อนพี่ไม้ตามมาทีหลังสองงานเพียงม้วนๆจบผ่านไปเหลือเบื้องเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยครับผมอีกประมาณ9นาที11นาฬิกาฝากไว้สักนิดหนึ่งแฟนเพลงรายการต้องการฉีดยาในหน้าเขาให้ยาตายแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังให้ใส่วันผ้ารวยฟ้าแดงเด้อจัดการยารายทุกชนิดยาไข้เขียดยาหั่งกายาเขานกตนกกตนโน่แดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ่งตายเกลี่ยว่ามีเหลือหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยากให้ทางด้านยาในไร่ตายครับผมบ่ว่าสิเป็นไข้อ้อยไข้มันยาไร่ต่างๆตายเกี่ยงว่ามีเหลือฉีดผุดในวันผ้ารวยฝาเขียวเท่านั้นเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีต่างๆบ่ต้องไปวิตกบ่ต้องไปกังวลว่าสิมีปัญหาหญ้าท่วมพืชไร่พืชสวนเขาหน้าปีหน้าปังอีกต่อไปฉีดผุดด้วยวันผ้ารวยฝาแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดฉีดหญ้าในไร่ในสวนด้วยฝาเขียวแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดคือกันหรือว่าอยากได้ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีของวันผ้ารวยบีโกสูตรเข้มข้นนำไปฉีดนำไปพ่นเร่งการเจริญเติบโตของผึกผัดผืชพันธุ์ชนิดต่างๆบ่ว่าสิเป็นทางด้านเขาหน้าปีหน้าปังสวนผลหมากหลากใหม่สวนอ้อยสวนมันมันสำปะหลังหัวหยักหัวใหญ่อ้อยลำหยักลำใหญ่ฉีดพ่นบีโกปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีราคาชุดหนึ่งบ่ทอปุ๋ยเคมีกระสอบหนึ่งกับผมแต่ว่าฉีดได้ประมาณเกือบ10ไร่ทีเดียวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแมลงต่างๆไปกัดไปกินดอกม่วงดอกลำไยบ่ว่าสิเป็นดอกสมโอช่วงนี้พืชหน้าหนาวผลไม้หน้าหนาวกำลังออกดอกออกผลฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์สูตรครับไล่แมลงต่างๆของวันพารวยครับผมหรือว่าเกษตรกรชาวสวนยางแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งด้วยฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งหรือว่าอยากได้จุลินทรีย์สูตรฉีดล้างขอกสัตว์เลี้ยงดับกลิ่นมูลสัตว์ฉีดแล้วมูลสัตว์บ่มีกลิ่นเหม็นครับผมฉีดแล้วก็สิได้ปุ๋ยขอกคุณภาพดีใส่จุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ปลอดภัยไร้สารผิดคือกันทุกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารผิดคือกันบาวีฝากไว้สักนิดหนึ่งครับผมติดต่อบาวีบ่ว่าสิเป็นอยู่เขตอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอเนินสง่าจตุรัสบ้านเขาบ่ว่าสิเป็นทางด้านแก่งสนามนางหรือว่าอำเภอคงเขตอำเภอแก่งคร้อค่อนสวรรค์บ้านแผ่นผู้เขียวน้องบแดงเกษตรสมบูรณ์ก็ติดต่อบาวีคือกัน0615907522 0615907522อยู่ทางอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับผมเขตอำเภอเพ่นอำเภอบันดุงบอกว่าสิเป็นทางด้านอำเภอหนองหานติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดยินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกันหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า0807552210 0807552210ปิดท้ายรายการด้วยงานเพลงฝากไว้อีกสักหนึ่งงานเพลงซิงเกิลใหม่ครับผมฝากใจไว้คอนสารอยากให้แฟนเพลงรายการได้มาเที่ยวมารวมบุญเดือน3กับชาวอำเภอคอนสารของเฮามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุ700ปีทีเดียวครับผมถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคอนสารฝากไว้สักนิดหนึ่งซิงเกิลใหม่ครับผมฝากใจไว้ค่อนสารคุณผู้ฟังเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์คำว่าฝากใจไว้ค่อนสารครับผมสนับสนุนศิลปินน้องใหม่ของเฮาผู้หนึ่งครับผมฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งปิดท้ายรายการอีกงานเพลงด้วยสุโขทัยระทมจบ2งานเพลงนี้บาวีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสกอนมืออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้บาวีสีวงขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมา
8: ได้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043

0: 10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแบนเด้อพี่น้อง
1: ตื่นเศร้ากะอาบน้ำเฮ็ดเบียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
2: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
3: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะพ่อๆแม่ๆท่านใดมีอาการชามือชาเท้าบ้างคะ

0: มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายให้พ่อแม่สังเกตตัวเองได้เลยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติค่ะทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและไม่มีแรงได้ค่ะบางท่านอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเลยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะซาร่าพาควานเลยอยากจะแนะนำพ่อแม่ทุกท่านนะคะให้ลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติค่ะช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพอเลือดเรามีการไหลเวียนที่ดีจะทำให้อาการชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะลดลงค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดอยากให้พ่อแม่ลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามีสารแซนโทนผสมอยู่ด้านในเป็นสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่มีสารใดๆผสมค่ะพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลิ้นคารสชาติอร่อย
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: ฉันเองอะเทศไม่เก่งหรอกเทศไม่เป็นเพราะไม่ได้เรียนเรื่องการเทศสอนธรรมะให้ญาติโยมฟังแต่ถ้าเรื่องวิชาอาคมของฉันนี่ไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าฉันรู้จากการเรียนจากหลวงปู่คำคนิงจนได้ครบทุกวิชาทั้งตำราวิชาอักขระธรรมลาวจังหวัดอุบลมีเกจิมากทั้งคฤหัสถ์และก็พระเกจิเป็นเมืองที่มีพระเกจิเยอะที่สุดก็ว่าได้ฉันเรียนวิชาการเดินธาตุมูลกระจายเรียนมนต์ต่างๆนอกจากนี้ฉันยังได้มนต์เทวดาบันดาลทรัพย์เป็นมนต์ที่ใช้เรียกทรัพย์ให้มาเรียกเงินเรียกทองเมตตาแคล้วคลาดมนต์บทนี้ฉันได้มาจากนิมิตว่ามีเทวดามาบอกให้ฉันได้ลองใช้มนต์บทนี้หลังจากได้นิมิตเรื่องเทวดานี้มีจริงหลวงปู่คำคนิงท่านว่าเขายังเคยมาใส่บาตรให้ท่านอยู่เลยตอนที่ท่านอยู่ในป่าไม่ได้ออกบิณฑบาตเพราะอยู่กลางป่ากลางเขาท่านพาเราไปเดินธุดงค์กับท่านอยู่หลายครั้งเพื่อให้เราได้รับการฝึกฝนจิตใจไปดูศพคนตายไปนอนในป่าช้าพอตกกลางคืนบรรยากาศมันก็เงียบสงบได้ยินเสียงกิ่งไม้หักบ้างเสียงลมพัดบ้างวันไหนที่มีการเอาศพมาเผาก็จะได้กลิ่นไหม้ศพโอ้มันเหม็นมากแทบอยากจะอาเจียนกันเลยทีเดียวท่านก็กางกรดอยู่กับเราแต่ว่าอยู่ห่างจากเรามากบางทีศพก็เผาไม่หมดเหลือหัวกะโหลกบ้างชิ้นกระดูกกองอยู่ทำให้ปลงธรรมสังเวชว่าคนเรานะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นกองไฟทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นจริงๆหลวงปู่คำคนิงท่านเมตตาสอนให้ฉันได้เข้าถึงธรรมธรรมะท ที่คนเราทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็รีบหาทางพ้นทุกข์เพราะคนเราเนี่ยมัวแต่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบางทีท่านก็ให้เราพิจารณาซากศพว่าสังขารของคนเรานี่มันไม่เที่ยงแท้ไม่มีใครที่หนีมันไปได้ชีวิตของฉันนี่ฉันได้ถวายกับพระพุทธเจ้าแล้วถวายกับพระพุทธศาสนาหากฉันตายลงไปฉันก็จะขอตายอยู่ด้วยการสร้างคุณประโยชน์ฝากไว้ในแผ่นดินหลังจากที่ฉันได้เรียนรู้จากหลวงปู่คำคนิ่งแล้วฉันก็ได้มีโอกาสเดินธุดงค์มาพบกับหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ได้รับฟังธรรมจากหลวงตามหาบัวซึ่งท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานในวัดป่าบ้านตาดนะเป็นสถานที่สงบเงียบภาษาพระเนี่ยเขาเรียกว่าที่สัปปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมระหว่างที่ได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดฉันก็ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิแนวทางการปฏิบัติจากองค์หลวงตามหาบัวหลวงตาท่านเคร่งมากใครวอกแวกก็มักจะโดนตำหนิบางรูปถึงก็ร้องไห้ออกมาเลยเพราะว่าเวลาท่านเทศสั่งสอนนี่ล้วนเป็นธรรมะที่สำคัญมากยากที่จะได้ฟังใครมาบวชแล้วก็จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ก็ล้วนมาเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านล้วนแต่มุ่งสู่แดนนิพพานในแต่ละวันท่านจะคอยตรวจตราตรวจวัดต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็นอนดึกเพราะต้องฝึกสมาธิทุกกิริยายืนเดินนั่งนอนต้องมีสติมั่นภาวนาอยู่ตลอดห้ามปล่อยจิตออกไปนอกฝึกพิจารณาร่างกายของเราแต่ละคนนี่ก็จะได้รับอุบายธรรมไม่เหมือนกันแล้วแต่อุปนิสัยจริตนิสัยใครมีนิสัยแบบไหนบางท่านก็มีนิสัยขี้โมโหบางก็หลงในรูปขี้ขลาดขี้กลัวบ้างก็มีระหว่างที่ได้อยู่กับท่าน2ปีการได้อยู่รับใช้ท่านเนี่ยถือเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะท่านเมตตามากถึงบางทีท่านจะดุจะด่าแต่นั่นก็คือการตักเตือนให้ฉันมีสติไม่หลงทางในการปฏิบัติเมื่อครบ2ปีแล้วฉันก็ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดินทางก็พบกับเรื่องราวความลี้ลับต่างๆมากมายแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่แหวนสุจินโนที่วัดดอยแม่ปังแล้วก็ได้เข้ากราบท่านฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ได้รับการสั่งสอนเรื่องกรรมฐานวิปัสสนาตามแนวทางของท่านที่ท่านได้มาจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสายป่าหลวงปู่มั่นทุกรูปเนี่ยล้วนเคร่งในพระธรรมวินัยศีลทั้ง227ข้อนี้ท่านปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนไม่ขาดเลยยิ่งสมาธิจิตของท่านนั้นไม่ธรรมดาพระในวัดไม่มีรูปไหนที่ไม่ตั้งใจฝึกปฏิบัติบรรยากาศภายในวัดเงียบสงบฉันก็ได้รับการสอนจากท่านทั้งธรรมะและข้อวัดปฏิบัติหลวงปู่แหวนเวลาท่านฉันอาหารท่านฉันน้อยมากท่านบอกว่าถ้าฉันเยอะนี่มันทำให้ขี้เกียจแถมยังทำให้ง่วงนอนอีกไม่สามารถจะฝึกสมาธิทำให้คนที่ฉันมากเนี่ยกลายเป็นพระขี้เกียจเวลาจำวัดหลวงปู่แหวนนั้นไม่เป็นเวลาสักเท่าไหร่หรอกบางคืนก็จำวัดเวลาประมาณตีหนึ่งบางคืนก็ตีสามเรื่องทำสมาธินี่ท่านไม่ขาดเลยไม่แปลกใจเลยที่พลังจิตของท่านถึงสูงมากหลังจากที่ได้อยู่กับท่านสักระยะหนึ่งฉันก็ออกเดินธุดงค์ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาว
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่กินน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีประสบการณ์จากการทานน้ำมังคุดแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน ้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้สาร่าบาขวานอยู่กับแม่หนูพีนที่บ้านยางงามเนาะแม่เนาะจ้าหนูอยากถามแม่ก่อนแม่จะมาทานน้ำมะขุดเป็นยังไงบ้างคะ
2: ปวดขาแล้วก็ออกคนทองก็เป็นกุลย่อนนี่มันหนีมาจอจะรอได้รู้ข้อเฮานี
1: ่ค่ะแม
2: ่ไม่กินได้สองขวดบ้าขวดที่สามกับไข่เนยเห็นมากสั่งอีก
1: ตอนนี้แม่สั่งเยอะอยู่เนาะ
2: สั่ง
1: ชากินมาหลายขวดแล้วมันดีขึ้นบ้างมากไหมคะครั้งแรกที่ทานมันรู้สึกยังไง
2: รู้สึกกับเบาท้องเบาใส่เฮาอยู่ขาเฮากะว่าใครปวดเป็นไหน
1: ค่ะ
2: มันก็เสียยาเสียยุ่งน้ำมูนี่ลูกว่าโอ้ยวันนี้กินยาดีวันนี้ทางเสียยาขึ้นก็เฮ็ดเนาะ
1: จ้าม
2: ันหนาฝนมันนั่นมันหกเนาะ
1: ค่ะแม่
2: มันหนาฝนมันหยาบเกิดอะไรก็ได้เสียยากันข้ามมันขึ้นละลูกว่าโอ้ยวันนี้กินยาดีเช่นเพื่อนอันขยันเสียยากันขึ้นเนาะลูกชาย
1: โอ้ยค่ะแม่แล้วตอนนี้ยังมีเจ็บท้องอยู่มั้งไหมคะ
2: บวกเก็บมันปวดตะขาในจักน้อยแล้วกินยานี่มันก็ไล่ขึ้นไปกระบอกหู
1: ค่ะ
2: ปวดแล้วยานวดนวดใบ
1: จ้าแม
2: ่นอนเป็นปวดมึนๆเย็นๆนั่นนะ
1: อ
2: ืมก็เอายานวดไปก็ได้นอน
1: ค่ะ
2: ถึงอากาศเย็นมันห่อนแค่นี้ว่าเป็นหยัง
1: จ้า
2: เล่นกินยาย่อกินยากูเวลาซู้สร้างมากกว่าอีกแน่นั่นเลยโทรไป
1: จ้า
2: จังว่าก็มากินเล่ามึงมึดที่แรกก็สุดนึงจะมากินที่แรกมันก็จะเก็บเด็กปวดอยู่เลยคือว่าแล้วมันไล่ห้องสากกิน
1: จ้าแม
2: ่บ้านนี่ก็ท้องก็บ่อห้อนที่เป็นปุ่นๆท้องคือมีแม่ท้องนี่นะ
1: จ้า
2: สิห้าสิพุ่นว่าบอกกับพุ่นว่าเอ้าแล้วค่อยมีขี้กระตือบ่เท่าอันนั้นบ่แม่นดอกกันพุ่นๆพุ่นว่ากินนี่ไปก็เศร้าตล่ะนี่กินหน้ามันต้องไปเศร้า
1: จ้า
2: โอ้อันนั้นมาบานกับไข่เนี่ยกับบ่เก็บบ่งวยบ่ล่าเนาะเสียหยานะมูนี
1: ่จ้า
2: ถ้ามูนั่นเสียเสียหน้าบ้านมันก็เสียแล้วมันหนาฝนมันหกเนาะบ่เป็นตะเบิ่ง
1: อ
2: ือแต่ว่าลูกว่าเออคนได้กินยาดีเพิ่นอันยาหยาเนาะเพิ่นขยันเนาะว่าซั่น
1: จ้า
2: โอ้กูเฮ็ดไปซั่นละสู้ซั่นดอกมันหกโพด
1: โอ้แม่มีแรงก็ดีแล้วแต่ว่าแม่เป็นเบาหวานร่วมด้วยใช่มั้ย
2: จ้า
1: แต่ว่าทานแล้วมันก็ไม่เป็นน้ําตรงน้ําตาลขึ้นอะไรหรอกเนาะ
2: บ่ได้อันแต่ว่าหันบ่ได้เบิ่งจักเทียบ่ได้ตรวจบ่จักเทีย
1: อ๋อจ้ะโอ้ยค่ะแม่
2: เป็นได้ปีสิหาพุ่นน่ะบ่วัน
1: อือโอ้โอ้หลายปีแล้วเนาะ
2: หลายปี
1: อ
2: ือก็ไอ้กินก็กินเรื่อยๆๆไปแล้วไปกินยาโรงพยาบาลเอาไปกินยาโรงพยาบาล
1: ค่ะ
2: ไปก็จังว่าตั้งแต่โควิดมานี่บ่ไปจักเทียแล้ว
1: ไม่ไปหาหรอกหาหมอแล้ว
2: ตั้งเลี้ยงหลาน
1: จ้า
2: หลาน3คนพุ่น
1: โอ
2: ้ไปโรงเรียนหมดอีนึงอายุอันสิขึ้นป .1 ปีนี้ล่ะอีนึงอายุหัวแต่4ปีอนุบาล1
1: ม
2: ีหน่อยมาบ่ได้ไปบ่มีเวลาได้ไปหาหมอ
1: โอ้จ้าโอ้แต่ว่าแม่ดูแข็งแรงดี
2: จ้าปวดขาปวดบ้านบ่ขอโทษเด้อยังต้องงับแ
1: ม
2: ่ย่างไปแม่บ้านเอวก็เก็บเนาะเก็บเอวเวลาย่างก็ได้คำก็ผูกย่างสินบ่ย่างยิบย่างแบบนี้ไม่ใช่ว่าแต่ย่างย่างสินสินแม่ย่างสินแม
1: ่
2: บ้านก็เลยโอ้ยสัวกูก็ยังปวดแห้ง
1: จ้า
2: ก็ได้เฮ็ดเนี่ยบ่มีคนเนาะก็ได้เฮ็ดหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเม็ดเบี้ยซักผ้าซักแพร่คือเก่าเก็บเลยก็ได้เฮ็ดบ่มีคน
1: จ้า
2: แล้วก็สั่งเหมือนมากกว่ากินจักสูตรในสูสันเมียโทรผลดูสันแล้วก็เลยโทรเขาสูตรเลย
1: เออจ้ะ
2: ยังว่าได้กินมาก
1: ค่ะแม่
2: ขวดหนึ่งสองขวดก็ไข่ในขวดที่สามนี่มันก็กินดีเนาะ
1: จะสั่งเรื่อยๆเนาะ
2: กินดีก็เป็นแจ๊บไปน้ำมาถอยนะ
1: เออ
2: มันสิเบิดไปได้กับเทน้ำล่างขวด
1: จุกโยดมีคุณค่านะแม่
2: จ้า
1: ค่ะ
2: บันกันเลยเอ้ยยังไม่อีก
1: ค่ะ
2: แล้วกินว่าเอา20มากินต่อกันเลย
1: ค่ะแม่
2: มันเหมือนเราสร้างดู
1: จ้า
2: ถ้าว่ามีเงิน
1: จ้า
2: ให้กินต้องกวน4ขวดกินทั้งตาแล้วพอขวดหมดดิ
1: โอ้ให้ตาด้วยตาก็ทานด้วยใช่ไหมคะ
2: ผู้ละขวดหรือบ่กินน้ำกันมันจะมืดไปผู้ละขวดบันเช้ากินแล้วเสียเหล้ากินมันก็จะของมันไข้แน่แล้ว
1: จ้า
2: เออเสียแต่เหล้ากินกินไปเรื่อยๆมันก็ลูกว่าเออสิยายแม่เคยสั่งมากินไปยังผู้บ่ปวดบ่หูจักเด้ท่านเขาว่า
1: จ้า
2: ต้องกินอันจริงๆว่าสั่งมาเอาสั่งมากูกินติล่ะกูบ่มีเงินซั่นดอกก็เลยโทรไปสั่งเดี๋ยวลูกชายโทรไปสั่งชุดที่สอง
1: โอ้ยค่ะแม่
2: กินมาค่ะเรื่อยๆๆมาจังว่าไข้ขี้โอ้ยว่าโอ้พรท้องนั่นเนียนขึ้นเนียนขึ้นพ่อจะรอจะรอแม่น้ำอันนี้ดียุดน้ำมันคุณดีอยู่เด้อคอยกินคอยเอ็นโอ้พรท้องคอยเศร้าแม่คอยย่างเด้อย่างเด้อได้คอยไข้ซั่นดอก
1: เออค่ะแม
2: ่ก็กินไปใช่ไหมแล้วแบ่งกันกินบันเล่าน่ายังมันมืดเองแม่มืดก่อนละ
1: ค่ะแม่
2: แม่กินดูนะ
1: หรือกินเยอะๆก็ดีจะได้แข็งแรง
2: มือละเสาแรงเนาะ
1: แม่กินทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
2: จ้าไหวมันอยากเนาะ
1: โอ้อยากกินกินข้าวแซ่บไหมคะกินน้ำคุณ
2: โอ้ยกินข้าวดีแซ่บปวดเลยเศร้าซื
1: ่
2: อยานมันอันนี่ยานมันอ้วน
1: โอ้ยกินข้าวอร่อยกินน้ำมัน
2: น่าจะดีนี่พี่เจ้าว่ามีขีดตาเท่านั้นแหละออกมาคือเล็กน้อยนี
1: ่มันน่าจะขับออกมาแล้วว่าแม
2: ่เป็นขีดตาออกมาเนี่ยพี่มายำเสาได้เกล้าเหนียวสักคน
1: อ
2: ุ่นมาก
1: ตานกลับมาแล้วค่ะแม่ลูกรบกวนเท่านี้แหละค
2: ่
1: ะขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะแม่สุขภาพขอแม่กับพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่ามันทานดีขึ้นอีกลูกก็จะมาหาอีก
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ พื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้ก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่เยอะช้างนี่เสือนี่หมีสัตว์น้อยใหญ่นั้นมีมากกว่าประเทศไทยของเราเยอะชาวบ้านที่นั่นก็นับถือศาสนาพุทธแต่บางแห่งก็ยังนับถือผีอยู่ผีบ้านผีเรือนผีฟ้าผีปู่ย่าตายายชาวบ้านยังมีความเชื่ออยู่มีวัดวาอารามมีพระสงฆ์ถึงจะมีอยู่ก็ตามแต่ความเชื่อเรื่องผีก็ยังอยู่ในความเชื่อของชาวบ้านเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านของเขาชาวลาวนะชอบทำบุญมีจิตใจที่นอบน้อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากในทุกเช้าชาวบ้านจะออกมาใส่บาตรพระอาหารก็เป็นอาหารพื้นบ้านพวกลวกผักน้ำพริกปลาร้าปลาผักสดได้มาก็เอามาฉันในบาตรในช่วงอยู่ที่นั่นฉันได้ทุดงในประเทศลาวฉันได้พบกับพระอาจารย์คาโกฉันได้ศึกษาแลกเปลี่ยนวิชาคาถาต่างๆกับท่านอาจารย์คาโกอาจารย์คาโกท่านเก่งเรื่องคาถาอาคมมากนะในแต่ละวิชานั้นไม่ธรรมดาเลยท่านบอกว่าคาถาที่ท่านศึกษามามีทั้งเมตตาแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีตำราฤกษ์ยามในประเทศลาวนี่ความลี้ลับต่างๆเช่นเหล็กไหลว่ากันว่าที่ภูเขาควายเนี่ยมันมีเหล็กไหลนอกจากเหล็กไหลเรื่องผีสางมันก็ยังมีอยู่จริงผีปอบผีกะพวกที่เรียนวิชาคาถาอาคมแล้วรักษาไม่ได้พวกนี้เขาเรียกผิดครูหรือว่าไปกินของต้องห้ามก็เลยกลายเป็นผีปอบฉันน่ะได้ร่ำเรียนมนต์ปราบผีท่องมนต์ใส่น้ำมนต์แล้วก็เอาให้ที่เขาว่าเป็นผีปอบหรือว่าถูกผีเข้านี่ได้กินน้ำมนต์แล้วมันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนคนที่ถูกผีเข้าผีก็จะออกหรือคนที่เป็นปอบก็จะมีอาการกรีดร้องเพราะทรมานวิชาที่ได้แลกเปลี่ยนฉันก็ได้นำมาช่วยสงเคราะห์ลูกศิษย์หลังจากนั้นฉันก็เดินธุดงค์กลับมาประเทศไทยข้ามแม่น้ำโขงมาที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มาจำพรรษาแล้วก็ได้สร้างโบสถ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ร่วมคณะศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างโบสถ์จนสำเร็จจากนั้นฉันก็ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีออกธุดงค์มุ่งหน้ามาทางจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนั้นเป็นจังหวัดที่มีพระเกจิมากมายเรื่องราวความลี้ลับวิชาอาคมคุณไสยมนต์ดำในแถบนี้ถือว่ามีมากเป็นดินแดนของจอมขมังเวททีเดียวล่ะพวกที่มีวิชาอาคมก็จะชอบลองวิชาของตนเองว่ายังคงขลังอยู่หรือเปล่าพวกอวิชาต่างๆทั้งเสกหนังควายเข้าท้องเสกตะปูเสกผงฝุ่นผีไตหงพวกนี้ชอบปล่อยของในช่วงกลางคืนเขาเรียกลมเพลมพัดบางทีก็ปล่อยตะขับใครที่ไม่มีวิชาที่เก่งกว่าคนที่ปล่อยของใส่นี่อาจจะตายก็ได้ฉันเองก็เคยเจอกับอวิชชาเหล่านี้ฉันก็พึ่งบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาถ่ายทอดวิชาให้เวลาที่เจอปัญหาอุปสรรคก็นึกถึงบารมีท่านให้ท่านมาช่วยตลอดหลังจากที่ฉันได้ธุดงค์จากศรีสะเกษก็เดินธุดงค์ไปเรื่อยๆก็พบเรื่องราวมากมายจนมาถึงจังหวัดจันทบุรีเขตอำเภอสอยดาวมาถึงหมู่บ้านซับตารีบ้านซับตารีเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนเขาสอยดาวเงียบสงบชาวบ้านมีจิตใจเอื้ออารีชอบการทำบุญชาวบ้านในหมู่นั้นก็มีอาชีพทำไร่ทำสวนตอนที่ฉันมาอยู่ใหม่ๆวัดยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายโบสถ์ก็ยังไม่มีตรงนั้นมันเป็นแถบชายแดนเขาสอยดาวนี่อยู่ติดชายแดนประเทศเขมรก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยอยู่พอสมควรเรื่องลักขโมย จี้ปล้นมันก็มีบ้างพวกคุณสายมนต์ดำเรื่องของวิชาอาคมนั่นน่ะเยอะการทำคุณสายมีมากหลายคนก็เลยถูกทำคุณสายเข้าตัวหากไม่รักษาก็ถึงกับตายได้นะเมื่อปี2559ฉันอยากจะสร้างโบสถ์ฉันก็เลยให้ลูกศิษย์ของฉันคือนิพนธ์ระยองรีไซเคิลจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อจะนำรายได้มาสร้างโบสถ์เพราะว่าทางวัดยังขาดเงินปัจจัยทางนิพนธ์ระยองรีไซเคิลเขารับดูแลการจัดสร้างวัตถุมงคลพร้อมกับดูแลการก่อสร้างในการจัดสร้างโบสถ์ครั้งนี้ฉันได้ขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาช่วยฉันสร้างฉันได้มอบหมายให้นิพนธ์เขาเลือกแบบวัตถุมงคลที่จะจัดสร้างเป็นพิมพ์เหรียญเสมาสมปรารถนาด้านหลังเป็นยันเทวดาบันดาลทรัพย์เป็นยันที่ฉันได้มาจากนิมิตยันนี้มีพุทธคุณครอบจักรวาลทั้งทางด้านเมตตาเรียกทรัพย์ดูดทรัพย์โภคทรัพย์ทั้งยังแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันคุณไสยการกระทำของต่างๆอีกด้วยในการจัดสร้างครั้งนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันจะปลุกเสกคนเดียวตลอดทั้งคืนจะอัญเชิญบารมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่คำคณิงผู้เป็นอาจารย์ของฉันมาช่วยแผ่บารมีเข้าไปในวัตถุมงคลรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายในภายภาคหน้าและต่อไปจะเป็นที่จารึกและจดจำของผู้ได้บูชาเหรียญเสมาสมปรารถนานี้ชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆให้สมปรารถนาทุกประการ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายง่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงครับมาหาคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อ
3: ชื่อบัวรองศรีสัจจา
2: ครับพ่อบัวรองเนาะศรีสัจจาอยู่บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่32หมู่4บ้านลาดเหนือ
2: บ้านลาดเหนือไอ้ตำบล
3: หนองมูแดงอำเภอหนองมูแดง
2: ครับ
3: จังหวัดชัยภูมิ
2: ครับผมพ่ออายุเท่าไหร่แล้วพ
3: ่ออายุ73
2: อยากถามพ่อว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
3: มีปัญหามึนหัวซ้าหัว
2: ครับ
3: กับปวดหัวเข่านี่ละ
2: โรคประจำตัวมียัง
3: โรคประจำตัวมีเบาหวานความดันไขมันละมีเบื
2: ้ออ๋อครับสุดล้มลงเลยนะพ่อ
3: คร
2: ับ
3: สุดล้มลง
2: ครับเอปวดเข่าเนี่ยเป็นไงครับที่ว่าเป็นมาโดนแล้วบ่ครับ
3: ปวดเข่าเนี่ยเป็นมาโดนติดแล้วปวดเข่า
2: ครับ
3: ปวดเข่าเป็นมาโดนแล้วแต่มึนซ้าเนี่ยมึนหัวเนี่ยเป็นวังหลังฉีดวัคซีนนี่ละ
2: อ๋อเนี่ยฉีดวัคซีนกับมึนซ้าเนี่ยเป็นหลังฉีดวัคซีน
3: ครับ
2: ครับเบาหวานความดันเนี่ยเป็น
3: เบาหวานความดันเนี่ยอยากสูงแน่อยู่แต่เบาหวานเนี่ยอยากความว่าให้สูงหัวแบบ
2: ครับ
3: มัน120ลดเทียบกับ90กว่าเบาหวานความไขมันได้ไม่เรียบนะ
2: ครับ
3: ความดันโอนเมื่อความดันได้ไม่เรียบ
2: ครับ
3: ซ้ำนั่น
2: ละวันนี้หลังจากกินน้ำมังคุดแล้วอะไรที่ว่าดีขึ้นนะ
3: ดีขึ้นเนี่ยก็มีหัวเข่าปวดคอปวดนี่ละดีขึ้นนี
2: ่แ
3: น่แน่อยู
2: ่ครับ
3: ดีขึ
2: ้นครับอ๋อที่ว่าปวดนี่การมาดีขึ้นจากเปอร์เซ็นต์นะพ่อที่ว่าดี
3: ขึ้นพูดแล้ว70-80%หมดละ
2: ที่หัวเข่าเนี่ยมาเตี้ย
3: เข่าเนี่ย
2: ครับอันยังเงินนะครับความดันเบาหวานเนี่ย
3: ความดันเบาหวานตั้งแต่กินมันนี่ผมท่านได้หาหมอจากเดียว
2: มาได้ไปแล้วว่าย
3: ังท่านได้ไป
2: รู้สึกว่าแต่ของมันดีแล้ว
3: เจ้าของดีแล้วท่านไปจากเด
2: ียวครับ
3: หมอวันถึงความมือนัดหมอ
2: ครับรู้สึกว่ามันก็ตั้งขึ้นในตัวอยู่นะ
3: คร
2: ับ
3: ตั้งขึ้นในตัวอยู่ตั้งขึ้นในตัวหลายเติมไปเราไปทุกประเภทเราไป
2: รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้น
3: แข็งแรงขึ้นแน
2: ่ครับ
3: เก่าอยู
2: ่จิตใจก็ดี
3: ใจก็ดี
4: ม
3: ันต้
4: นเบา
3: โตยังมันเศร้าเบาโต
2: ครับครับผมโอ้ดีขึ้นอยู่เจ้กินข้าว
3: กินข้าวก็แซ่บดี
2: ครับ
3: ครับ
2: กินข้าวได
3: ้กินข้าวได
2: ้นอนหลับดี
3: นอนหลับกับนอนหลับดี
2: ครับไอ้ความดันนี่บ่ได้ได้ไป
3: ยังบ่ทันได้ไปหาหมอจักเที่ย
2: ครับ
3: หลังได้กินน้ํามังคุดบ่เนี่ย
2: ครับกินจักขวดแล้วครับพ่อที่ว่าก
3: ินเป็น8ขวดแล้ว
2: 8ขวดแล้วเนาะ
3: ขวด
2: ครับอาการที่ว่ามันต่างขึ้นนี่จากแต่ขวดใดครับที่ว่าซื้อมาเนี่ย
3: ต่างขึ้นมันก็เริ่มมาแต่ขวดที่2ที่3ละ
2: ครับ
3: ต่างขึ้น
2: รู้สึกว่าขาก
3: ระ
2: ดี
3: ตั้งขึ้นมาเลยขามันก็สิบ่ขัดกระดกเดียวนะแต่ก็มันขัดเด
2: ้ครับ
3: แต่คนมันย่างไปมันสิค่ําเด
2: ้ครับรู้สึกมันปั๊บๆขึ้นเด
3: ้ครับมันค่ําปึ๊บล่ะบางที
2: ครับครับ
3: เป็นขาลอยเป็น
2: ครับครับเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
3: ดีขึ้นแล้ว
2: ครับมั่นใจว่าม
3: ั่นใจว่า
2: 80% แล้วที่พ่อ
3: 80% แล้ว
2: ครับถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาถามกะมาหาพ่อได้เนาะมาปรึกษาได
3: ้มาได
2: ้มากินแท้มีตุ๋น
3: โอ้โหคนหลักฝังหลายคนอยู
2: ่อ๋อแนะนำต่ออยู่เนาะครับ
3: แนะนำอยู
2: ่เป็นวิทยาทานครับแนะนำเพิ่นครับให้เพิ่นลองเบิ่งเน
3: า
2: ะพ่อ
3: ลองเบิ่งท่านว่าอยากดูตู้จักให้ลองเบิ่งเอา
2: ครับ
3: คันสิว่าฝังกระยันมาตัวกัน
2: ครับ
3: บอกวันสิ
2: ครับอันนี้มาก็คือว่าบ่ได้เตียงกับเนาะพ่อเนาะมาบอกความจริงเนาะพ่อ
3: บอกความจริง
2: ครับได้ว่ากินแท้บ่แม่นว่ามาจ้างให้เว้าบ่แม่นเนาะพ่อ
3: มันจ้างให้เว้า
2: ครับอันนี้พ่อไอ้ร้องพิสูจน์มาแล้วครับพ่อกับอันยายกินน้ำมันกันกินน้ำ
3: กัน
2: ไอ้ผู้ใดแนะนำเนี่ยพ่อน้ำมังคุดเนี่ย
3: แนะนำวิทยุแนะนำอ่ะ
2: อ๋อฟังวิทยุเบิ้ง
3: ฟังวิทยุ
2: ครับเป็นเน้นตัวอย่างเพื่อนก็เลยร้องเบิ้งวันนี้ผมก็ กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังครับวิทยาทานน้ำพอเนาะ
3: ครับ
2: ครับ
3: ถ้าผู้ใดอยากเสาก็ร้องเบิ่ง
2: ครับ
3: ว่าวันนี้เติบดีลีละไปลืมเพิ่นแท้
2: ครับพออันการันตีแล้วน้ำพอเนาะ
3: การันตี
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: ชีวิตฉันเองนี่ฉันถวายในพระพุทธศาสนาเพราะว่าฉันเหลือเวลาอีกไม่นานฉันจะอยู่ได้แค่อายุ106ปีเท่านั้นตอนนี้ก็อายุ105ปีแล้วนะจะทำอะไรก็ต้องรีบทำทีเดียวเดี๋ยวจะไม่ทันเวลามันเป็นของมีค่าเพราะกายสังขารคนเรานั้นไม่เที่ยงบางวันมันก็มีไข้มันบ่งบอกว่ามันจะไม่ไหวเอาแล้วนะมันเป็นสัจธรรมที่คนเราหนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายฉันเป็นห่วงเรื่องการสร้างโบสถ์เพราะว่ามันจะต้องใช้เงินปัจจัยจำนวนมากในคืนที่ฉันจะทำการปลุกเสกต้องปลุกเสกยามกลางคืนเพราะว่าจะต้องใช้สมาธิสูงเตรียมใบสีปากชามหนึ่งคู่ดอกไม้ธูปเทียนขันห้าบูชาครูเทียนเล่มใหญ่บาทน้ำมนต์สายศีลก่อนจะปลุกเสกนั้นต้องอัญเชิญเทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นค่อยไหว้พระอัญเชิญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณว่าพระคาถาที่ได้เรียนมานั้นนะจากนั้นก็จะต้องเข้าสมาธิจิตอธิษฐานจิตตลอดทั้งคืนห้ามใครเข้าไปรบกวนมันจะเสียสมาธิต้องใช้พลังจิตให้เต็มที่พอรุ่งเช้าปรากฏว่าแม่ชีที่ได้อยู่รับใช้หลวงปู่สิงห์ทองเล่าว่าตอนดึกคืนที่หลวงปู่นั่งปลุกเสกนั้นได้ยินเสียงตะกุกตะกักอยู่หลายครั้ง ในห้องหลวงปู่แล้วก็ได้ยินเหมือนกับเสียงเสืออีกด้วยได้ยินแต่ไม่กล้าออกไปดูท่านในกุฏิเพราะว่าท่านสั่งห้ามเอาไว้หากได้ยินหรือว่าเห็นอะไรนี่ห้ามออกให้อยู่แต่ในห้องพอรุ่งเช้าหลวงปู่ออกมาก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าวัตถุมงคลนี่ออกมาจากกล่องที่บรรจุเหรียญเสมานี่หลุดออกมาเกือบทุกกล่องก็เลยเอามาเล่าให้ทางคุณนิพนธ์ฟังแล้วก็ได้เรียนถามหลวงปู่ว่าเมื่อคืนนี่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าได้ยินเสียงตะกุกตะกักหลวงปู่สิงห์ทองท่านบอกว่าเมื่อคืนในเหรียญมันกระโดดออกมาจากกล่องนะฉันได้บรรจุพลังจิตเข้าไปอย่างเต็มที่เหรียญมันก็เลยกระโดดได้ก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละท่านบอกว่าฉันจะขอพักสักพักนะหมดแรงแล้วฉันอาหารก่อนเมื่อคืนนี่นั่งปรกอธิษฐานจิตตลอดคืนเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาก็มากันเต็มเลยไม่ต้องห่วงหรอกใครเอาไปใช้แต่มีแต่ดีทั้งนั้นแหละปรากฏว่าลูกศิษย์ที่ได้บูชาเหรียญไปแล้วก็มีเรื่องราวปาฏิหาริย์มากมายเช่นถูกหวยบ้างลูกศิษย์จากทางกรุงเทพไปประสบอุบัติเหตุรถชนกันสภาพรถนี่แทบจะซ่อมไม่ไหวเลยจากคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คิดว่าผู้ประสบอุบัติเหตุคงจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าสภาพที่เห็นรถยนต์พังเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่าตัวเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยตัวผู้ประสบอุบัติเหตุในคอนี่บูชาเหรียญเสมาสมปรารถนาของหลวงปู่สิงห์ทองอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบถามหาผู้บาดเจ็บให้ผู้ประสบอุบัติเหตุมาให้ปากคำแล้วก็ไปทำแผลที่โรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วก็ได้เอารถไปซ่อมหมดไปตั้งหลายแสนหลังจากประสบอุบัติเหตุก็มีโชคถูกลอตเตอรี่ถูกหวยใต้ดินทำให้พอมีเงินจ่ายค่าซ่อมรถแล้วก็ใช้จ่ายในระหว่างนั้นก็ยังถือว่ามีโชคหลังจากมีเคราะห์ตัวเองก็เลยศรัทธาในหลวงปู่สิงห์ทองมากหลวงปู่สิงห์ทองท่านจะบอกกับลูกศิษย์ไว้อยู่เสมอว่าของที่เราปลุกเสกแม้เพียงรูปถ่ายนี่ผีก็ยังกลัวป้องกันได้สารพัดเอาไปใช้ดีไม่ต้องห่วงสมัยนั้นฉันเองเคยถูกลองวิชาอาคมอยู่เป็นประจำเวลากลางคืนพวกชอบลองของเขาปล่อยวัวธนูบ้างปล่อยพวกผีไตโหงเสกของเสกตะปูเสกหนังควายเข้าท้องคนอื่นพวกเดรัจฉานวิชาพวกนี้ไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนมันมีความสุขกับการได้ลองวิชาอาคมฉันเคยโดนพวกนี้ปล่อยของใส่มาแต่ด้วยอำนาจพลังพุทธคุณวิชาอาคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาทำให้ปลอดภัยเวลามันปล่อยมาใส่ฉันมันก็สะท้อนกลับไปคืนเจ้าของของที่มาก็จะไปเข้าตัวมันไม่นานหรอกสิ่งไม่ดีนี่ก็กลับไปเข้าตัวเขาเองให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวฉันเองก็ผ่านเรื่องแบบนี้มามากเพราะว่าสิ่งที่ลี้ลับนี่มันมีอยู่จริงเทวดาพูดผีมีจริงอาถรรพ์แต่ละในสถานที่แม่น้ำภูเขาภพภูมิที่เรามองไม่เห็นทุกอย่างล้วนมีอยู่จริงพลังพุทธคุณมีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นหนังเหนียวเพราะการสักยันต์กินว่านกินแร่วัตถุมงคลที่ผสมแร่ว่านนี่ต่างล้วนมีพุทธคุณฉันได้ให้นิพนธ์รีไซเคิลระยองเนี่ยเขาจัดสร้างวัตถุมงคลอยู่หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นผงดวงเศรษฐีที่นำเอาตำรายันดวงที่หนุนดวงชะตาให้ไม่ตกต่ำหนุนธาตุฉันได้เอามวลสารหลายอย่างมารวมอยู่ทั้งพลอยเสกผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนแร่เหล็กน้ำพีแร่เขาอึมครึมยังมีอีกหลายอย่างเอาไปใช้กันก็จะได้รู้กันเองแหละของแบบนี้ใครจะไม่เจอกับตัวเองไม่มีวันเข้าใจหรอกบางคนมีอาชีพแตกต่างกันไปบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาผลที่ได้ออกมามันจะเหมือนกันได้ยังไงพวกตำรวจทหารแถวนี้เอาของฉันไปใช้ทั้งนั้นแหละเขาว่าเอาไปใช้แล้วรู้สึกอุ่นใจทำอะไรมันก็เหมือนว่าสบายใจออกลาดตระเวนแถวแนวตะเข็บชายแดนชีวิตเขาก็ต้องเสี่ยงภัยทุกวันฉันก็อยากให้เขาได้มีของดีเก็บไว้ใช้ วันหน้าฉันตายไปแล้วของเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องป้องกันคุ้มครองหลายคนที่มากราบฉันมาเล่าให้ฟังว่าเอาไปใช้ลูกค้าขายของดีฉันก็ดีใจ
6: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวร่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
7: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนมุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบูรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบูรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
8: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีปลอดปองไปทับไอบอง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530และ084

0: เอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
1: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
2: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
3: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
4: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากจะมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังที่มีอาการมือเท้าชาหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดตราแซมบุรีในกล่องสีส้มของเรานะคะตัวนี้จะมีสารแซนโทน 100% จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการเหนื่อยล้าไม่มีแรงหรือชาตัวนี้จะเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนร่างกายได้ดีขึ้นบริเวณที่เราชามือชาเท้าหรือว่าไม่มีแรงนะคะเกิดจากการที่เลือดเข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆไม่เพียงพอดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดอย่างต่อเนื่องตัวนี้จะเข้าไปช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะตัวนี้เป็นสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% มาจากธรรมชาติไม่ผสมสารสเตอรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะเพียงท่านผู้ฟังทานแค่วันละ1แก้วเล็กๆที่จะอยู่ในกล่องนะคะวันละ1แก้วก็พออย่าทานเยอะเกินไปเดี๋ยวร่างกายของเรานะคะจะปรับไม่ทันต้องค่อยๆทานนะคะอยากหายต้องทานอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญอย่าหยุดทานเด็ดขาดจนกว่าจะมั่นใจว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วดีขึ้นแล้วแน่นอนแต่สาวร่าพาขวัญรับประกันตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านที่ได้ทานน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มรับรองว่าเห็นผลตั้งแต่1ขวดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
5: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
7: ปลายเดือนมกราคมปี2518อากาศยังคงหนาวเย็นอยู่บ้างเป็นบางวันและวันนั้นอากาศเริ่มเย็นลงมากทั้งนี้เพราะว่าเมฆกระจายตัวแผ่ไปทั่วท้องฟ้าแสงอาทิตย์ก็เลยไม่สามารถจะส่องผ่านม่านเมฆลงมาสู่พื้นดินได้ประกอบกับลมหนาวก็พัดมาเฉื่อยฉิวก็ทำให้ผู้คนหนาวสั่นกันเป็นธรรมดา

0: ที่มีเสื้อกันหนาวก็เอาออกมาใส่กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเก็บพับเข้าตู้เสื้อผ้ามาแล้วหลายวันอากาศหนาวๆอย่างนี้ไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ไม่มีเสื้อผ้าเลยล่ะโดยเฉพาะคนแก่ด้วยแล้วยิ่งไม่เป็นที่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าถึงแม้จะมีผ้าห่มผืนหนาๆเพื่อป้องกันความหนาวได้แต่คนแก่ก็หนักผ้าห่มแล้วก็บ่นว่าระบมตัวอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกนี่แหละโทษของความแก่ซึ่งทุกๆคนก็ไม่อยากจะแก่กันเพราะเพียงแต่แค่อากาศหนาวนิดหน่อยก็พลอยเป็นทุกข์กับการนอนซะแล้วจะป่วยการพูดถึงโรคภัยที่มันคอยแต่จะคุกคามทุกขณะทุกเวลาโรคทางกายก็กลุ่มรุมโรคทางใจก็ตามมาสมไม่ผิดอะไรกับข้าศึกศัตรูที่มาทุกทิศทุกทางเข้าจู่โจมทั้งซ้ายทั้งขวาข้างหน้าข้างหลังเพราะไม่รู้จะสู้รบปรบมือกับข้าศึกศัตรูได้ยังไงไหวมันเกินกำลังเอาซะจริงๆที่นี่พูดถึงเรื่องคนแก่ที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูตั้งแต่เริ่มแรกไม่ได้ฝึกฝนตนเองไม่มองเห็นความสำคัญของการฝึกจิตก็ปล่อยชีวิตให้เพลิดเพลินกับเงินทองแล้วก็หลงไหลกับวัยหนุ่มสาวของตัวเองจนลืมหาที่นั่งอันเกษมต่อเมื่อความชราเข้าครอบงำสังขารร่างกายแล้วตอนนี้แหละถึงจะเริ่มได้คิดบ้างแต่พอคิดได้ก็แทบจะสายไปเสียแล้วถ้าจะเปรียบไปก็ไม่ผิดอะไรกับการเข้าป่าหาไม้ในเวลาใกล้จะพลบค่ำพอพบไม้งามเวลาก็ชิงค่ำลงซะแล้วเป็นอันว่าไม้ที่ตัวเองประสงค์จะตัดก็ตัดไม่ได้จะเดินทางกลับบ้านก็หาทางกลับยากต้องคลำทางเดินกลับการเดินทางในยามค่ำคืนที่ไม่มีไฟฉายหรือไม่มีแสงสว่างส่องทางนั้นเป็นการเดินที่ยากลำบากมากโอกาสที่จะสะดุดตอไม้เหยียบเอาหนามแหลมได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันมีมากเหลือเกินแล้วยิ่งไปกว่านั้นในยามค่ำคืนสัตว์มีพิษที่ออกหากินตามถิ่นต่างๆตามทางของมันเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ก็ย่อมจะได้รับอันตรายจากสัตว์ร้ายนั้นได้ดังนั้นภัยอันเกิดจากการเดินทางในยามค่ำคืนก็มีมากคนโบราณก็สั่งลูกสอนหลานว่าอย่าเข้าป่าเวลาค่ำซึ่งมีความหมายได้ทั้งทางโลกและทางธรรมคือในวัยหนุ่มวัยสาววัยที่ยังไม่ใกล้ค่ำนั้นจะทำอะไรก็ให้รีบๆทำรีบทั้งหาทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายในไว้ให้พร้อมเพื่อจะได้เป็นเสบียงเดินทางอันยาวไกลเพื่อที่จะได้ไม่เสียใจในภายหลังเพราะว่าเรามองเห็นทางเดินของเราอย่างปลอดโปร่งโล่งใจพร้อมเสมอทั้งอยู่และไปเข้าลักษณะที่ว่าอยู่ก็สบายจะจากไปก็สะดวกปี2518นะคุณสุเมธเพิ่งจะบวชได้4พรรษา2พรรษาแรกนี่แกจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านโยมพ่อโยมแม่ซึ่งเป็นวัดที่แกบวชนั่นแหละ2พรรษาต่อมาแกก็ย้ายวัดเข้าไปศึกษาในตัวเมืองซึ่งตั้งความประสงค์เอาไว้2อย่างคือจะเรียนบาลีควบคู่กับการปฏิบัติไปในตัวเสร็จวัดที่แกไปจำพรรษานั้นมีสถานที่ที่จัดไว้สำหรับนักปฏิบัติโดยเฉพาะได้แยกเป็นสัดเป็นส่วนไว้ต่างหากมีรั้วล้อมรอบสร้างเป็นกำแพงทึบทั้ง4ด้านแต่ละด้านก็สูงระดับเดียวกันก็คือสูงประมาณสัก2เมตรเศษทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปพักปฏิบัติธรรมได้ใช้เวลาในอนาบริเวณนั้นให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่ต้องสอดสายสายตาออกมาหาสิ่งยั่วยุภายนอกแล้วก็ยังเป็นการกันบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าไปรบกวนสมาธิหรือการภาวนาของผู้แสวงหาความสงบได้เป็นอย่างดีด้วยดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภาวนาสถานภายในบริเวณนี้มีกุฏิเล็กๆ6หลังความกว้างยาวก็3เมตรคูณ3เมตรเรียกว่าไตรลักษณ์ก็คงไม่มีผิดหลังคาทรงไทยมุงด้วยสังกะสีกุฏินี้ก่อปูนทั้ง4ด้านมีหน้าต่างประตูใส่มุงลวดเสร็จมีเตียงที่ทำด้วยไม้อัดพับได้1เตียงพื้นห้องก็เป็นปูนหน้ากุฏิเล็กๆทั้ง6หลังนี้มีฟุตบาทรอบๆและฟุตบาทนี้จะทอดเชื่อมไปยังกุฏิหลังใหญ่ซึ่งมี3ห้อง2ห้องริมนั้นพระภิกษุอาศัยได้สำหรับห้องกลางนั้นเป็นห้องพระเอาไว้สวดมนต์แล้วก็รับแขกพระสุเมธเองได้เข้ามาอยู่ภาวนาในสถานที่แห่งนี้โดยอยู่ห้องริมทางด้านตะวันตกห้องริมด้านตะวันออกนั้นท่านอาจารย์ได้เข้าอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านสุเมธจะไปอยู่2-3 เดือนผ่านมาแล้ว พระสุเมธพอฉันเพลเสร็จก็เข้าเรียนบาลีเริ่มเรียนไวยากรณ์ก็ต้องท่องกันพอผ่านบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นก็ทีนี้ก็ต่อไปถึง 4-5 โมงเย็นนั่นแหละถึงจะเลิกเรียนกลับมาลงทำวัดเย็นแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ดูตำราเรียนไปจนถึง 4-5 ทุ่มถึงจำวัดแต่บางวันก็ถึงเที่ยงคืนก็บ่อยครั้งเพราะว่าบางทีก็มีญาติโยมมาสนทนาธรรมในยามค่ำคืนด้วยญาติโยมผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งใกล้ทั้งไกลต่างก็ทยอยเข้ามาปฏิบัติธรรมที่ภาวนาสถานแห่งนี้เป็นระยะมากบ้างน้อยบ้างแต่ละครั้งก็ไม่เกิน12คนเป็นอย่างมากเพราะว่าห้องหนึ่งจะรับได้2คนเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องอาหารการกินของผู้มาปฏิบัติทางวัดเขาจัดเลี้ยง2เวลาก็มีแม่ชีแดงเป็นหัวหน้าแม่ชีทำอาหารเลี้ยงผู้มาปฏิบัติถ้าคนมาปฏิบัติมากเกินไปก็เป็นภาระหนักแก่ทางวัดซึ่งมีกำลังน้อยแล้วก็การปฏิบัติธรรมหมู่มากนั้นจะได้ธรรมปิติน้อยคนนักทั้งนี้ก็เพราะจะหาความสงบสงัดจริงๆได้ยากสู้คนน้อยๆต่างคนต่างทำกิจในห้องของตนไปไม่พูดไม่คุยเรื่องไร้สาระทำธุระหน้าที่ของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในไม่ช้าธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นเพราะความสงัดกายมีส่วนช่วยได้อย่างมากพอสงัดกายก็สงัดวาจาต่อไปก็ใจก็สงัดสงบได้ในวันนั้นมีผู้มาปฏิบัติธรรมในห้องกรรมฐาน 4-5 คนเรียกว่าอยู่กันคนละห้องหรือว่าขังเดี่ยวว่างั้นเถอะกลางดึกในคืนนั่นเองอาจารย์ไปเคาะประตูเรียกพระสุเมธให้ตื่นขึ้นมาในขณะที่ท่านเองก็เพิ่งจะหลับไปไม่ได้เกิน2ชั่วโมงก็รีบห่มจีวรแล้วก็เปิดประตูรับอาจารย์แล้วก็ถามท่านอาจารย์ว่าอาจารย์มีเรื่องอะไรเหรอครับเดี๋ยวออกมาห้องพระหน่อยเถอะท่านท่านอาจารย์พูดจบก็หันหลังนำหน้าพระสุเมธไปนั่งบนอาสนะที่ห้องพระท่านก็เดินตามหลังอาจารย์ไปด้วยอาการงงๆแต่แล้วก็เห็นโยมผู้หญิงวัยชราคนหนึ่งนั่งอยู่ต่อหน้าอาจารย์พิจารณาดูเพียงแวบเดียวก็จำได้ว่าคุณโยมยายคนนี้คือผู้ที่เข้ากรรมฐานที่สถานภาวนาสถานแห่งนี้นี่เองคุณโยมมีเรื่องอะไรเล่ามาเถอะอาตมาทั้งสองจะรับฟังหากพอช่วยเหลือได้อาตมาก็ยินดีที่จะช่วยหลังจากที่พระสุเมธกราบพระเสร็จนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นคุณโยมยายวัยชราก็เล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ฟังท่านอาจารย์เจ้าขาโยมมีกรรมหนักมากตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยโยมมีอาชีพที่ผิดแผกแตกต่างจากคนทั่วๆไปโยมคิดได้ครั้งใดก็สะท้อนถอนใจในโชควาสนาชะตาชีวิตของตัวเองจริงๆยิ่งได้มาเข้ากรรมฐานด้วยแล้วโยมถึงทราบแน่ชัดว่าโยมได้สร้างกรรมอันหนักยิ่งไม่มีใครที่จะช่วยโยมได้เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างไม่มีใครจะให้อภัยได้พอพูดมาถึงตอนนี้คุณยายก็แสดงความหวาดกลัวเหมือนเด็กที่นอนหลับแล้วเกิดอาการผวาตื่นคุณโยมยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณโยมน่ะมีอาชีพอะไรทำไมถึงต้องหวาดกลัวนักอาชีพทำแท้งค่ะท่านอาจารย์โยมรับทำแท้งให้กับทุกคนที่เขาไม่ต้องการมีลูกเพราะลูกคือมารหัวขนของคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เด็กเกิดลูกคือตัวมารประจานความเลวของแม่ที่หาพ่อไม่ได้แต่บางรายก็พร้อมใจกันทั้งพ่อและแม่ส่วนมากก็มีแต่เด็กหนุ่มสาววัยรุ่นวัยเรียนกันทั้งนั้นแหละค่ะพูดจบคุณยายก็ถอนหายใจเหมือนกับระบายความอัดอั้นตันใจให้มันออกมานะแล้วให้มันสูญมาลายหายสิ้นไปกับสายลม
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภออะไรพ่อเนี่ย
2: อำเภอจตุรัสอ
1: ำเภอจตุรัสเนาะ
2: จังหวัดชัยภูมิเขานี่ครับ
1: คุณพ่อชื่อจังไหนครับพ่อ
2: ชื่อพ่อหลอดหลอมช่องรอ
1: พ่อหลอดครับอยู่บ้านอย่างครับเนี่ย
2: บ้านห้วยหมู่ที่3
1: บ้านห้วยหมู่ที่3
2: ตำบลหนองโดน
1: ตำบลหนองโดน
2: อำเภอจตุรัส
1: จังหวัดชัยภูมินี่เนาะ
2: ครับ
1: ครับผมจะถามไอ้พ่อว่าไอ้ก้อนที่มันกินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับที่ว่า
2: แต่ก้อนก็เคยประสาทแตก
1: ครับ
2: สิ้นเครื่องแล้วก็กินยาหมอทุกนัดความดันโลหิตสูงพร้อม
1: ครับ
2: แล้วก็มันเคยตายข้างซ้ายนี่บัดแถบ
1: ครับ
2: แล้วก็มาฟังเข็มมาหยังก็ฟื้นขึ้นมาเฮ็ดหน้ากินได้จะปีมาเนี่ย
1: ครับ
2: 10กว่าปีมาแล้วเนี่ยแล้วก็มามึน
1: ครับ
2: มึนขามึนหัวเข่าเบี้ยงซ้ายนี่ล่ะ
1: ครับ
2: ปวดตรงมาข้อเท้านี
1: ่ครับ
2: ปวดเป็นแต่ละลังคืนกับว่าคืนอยู่ลังคืนกับปวดร้ายกินยาแก้ปวดพร้าว
1: ท่านปวดขาครับอาการปวดขาก
2: ินยาแก้ปวดพร้าวบรรเทาไว้เอา
1: ครับ
2: แล้วไปเอ๊มาฟังอันวิทยุแล้วว่าคือจิตโซ่แท้หรือว่าเพิ่นสัมภาษณ์เพิ่นเลยก็ได้
1: ฟังวิทยุเบิ่งว่า
2: ฟังวิทยุเบิ่งน่ะนอนฟังทุกคืนละฟังคืนนี่ดีเกมแมว 88.25 ที
1: ครับ
2: บ้านโคกสว่างเนี่ย
1: อ๋อครับ
2: ฟังคืนนี่ละ
1: ครับ
2: ฟังทุกคืนละ
1: อันนี้ที่แรกซื้อมาแต่ขวดพ่อ
2: 3ขวด
1: 3ขวดเนาะครับแล้วมันเป็นไงครับรู้สึกว่าเป็นไงกิน
2: รู้สึกว่าทายดี
1: ครับระบบขับถ่าย
2: ระบบขับถ่ายมีเวลาขึ้นมา
1: ครับ
2: บ่ท้องผูกแน่นอยู่คือจะก็ตลอด
1: ครับอาการ
2: จะก่อนน่ะมันทายยาก
1: ครับ
2: ท้องก็บ่นั่นท้องก็บ
1: ่รู้สึกว่าต่างขึ้นเนาะระบบขับถ่าย
2: ท้องบ่ยุบ
1: แล้วปวดขาดิพ่อ
2: ปวดขาก
1: ็รู้สึกว่าร
2: ู้สึกว่า
1: ดีขึ้น
2: หลายเกือบดีขึ้น
1: ครับ
2: ไปได้มาได้จะก้อนห้างแก้ได้เอาไม้ค้ำมือนะ
1: อ๋อได้ค้ำไม
2: ้ได้ค้ำไม้ไปนอนปวด
1: ครับครับโอ้ได้ใช้สามขาเลยที่พ่อก็คิดว่าคุ้มค่าอยู่เนาะพ่อราคา360เนาะ
2: คุ้มค่าอยู่มัน
1: แ
2: ค่ไปได้มาได้ดีใจแล้วดีใจแล้วว่าไปได้มาได้เป็นความพี่ยังน้องได้ไปธุระ
1: คร
2: ับป๋องนิดน้อยได้ดีแล้ว
1: ครับแค่ดื่มแค่3ขวดนะพ่อก็เนาะครับมื้อนี้ก็พ่อก็
2: ขึ้นรถมอไซค์ไปคุณไปพี่ก็ได
1: ้อ๋อครับมอไซค์ได้พร้อมพ่อไปได้อยู่นะพ่อ
2: ได
1: ้แต่ก่อนได้ใช้ไม้3ขาเนาะครับครับครับผมก็ดีใจครับพ่อนะที่ว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นมาพ่อเนาะถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี่อยากแวะมาถามก็มาหาได้นะพ่อเนาะ
2: ได
1: ้มาหาพ่อหลอดนี่เนาะบ้านห้วยครับ
2: ก็แนะนําผู้อื่นไปเดี๋ยวสิดอกเห็นผู้ใดเขาบุกป้องทั้งโลกทั้งไผมื้อนี้ก็
1: ครับในน้ำที่น้องอยู่
2: มันเดาก็ว่าเอาน้ำสมุนไพรเดี๋ยวมากินเปียก
1: ครับอันที่ว่ามาเป็นความจริงนะพ่อเนาะไม่ได้มาเตรียมมาจ้างว่าวนะพ่อเนาะ
2: บ
1: ่มาถึงกันมาถามเลย
2: มาถามเลย
1: ครับว่าเป็นไงกับผู้ใดสนใจก็แวะมาถามมึงได
2: ้มาถามเลยเนาะ
1: ครับ
2: ไปฮู้จักบ่นะพ่อหลอดหอมท้องรอ
1: ครับ
2: บ้านห้วย
1: ครับบ้านห้วย
2: ฮู้จักหลายอีดอก
1: ครับตำบลหนองโดน
2: ตำบล
1: จตุรัสเนาะครับเนาะ
2: เพื่อจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเฮานี่ละ
1: ครับผมครับวันนี้ผมก็ขอบพระคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังน้ำกับครับวันนี้ผมก็ให้พ่อดูแลสุขภาพต่อไปครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพ่อครับครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอล ทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเครื่องเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: วันนี้เป็นวันที่สองของการเข้ามาปฏิบัติธรรมของคุณโยมยายคนนี้เมื่อตอนหัวค่ำโยมเดินจงกรมได้ดีค่ะนั่งก็สบายแต่หลังจากสี่ทุ่มไปแล้วก็เกิดอาการกระสับกระส่ายวุ่นวายจิตใจสารพัดสารพันภาพเด็กทารกมาปรากฏให้เห็นเสียงร่ำร้องอย่างคนที่กำลังจะสิ้นใจช่างโหยหวนเย็นเยือกอะไรอย่างนี้โยมกลัวค่ะอาจารย์โยมอยากจะหนีไปให้พ้นจากเสียงและภาพพวกนี้ตลอดเวลาหลายนาทีท่านอาจารย์ก็ปล่อยให้คุณโยมยายชรานั้นระบายอารมณ์เพียงฝ่ายเดียวพอมาถึงตอนนี้ท่านอาจารย์เองก็เป็นฝ่ายถามขึ้นว่าแล้วคุณโยมได้แผ่เมตตาให้เด็กทารกนั้นบ้างหรือเปล่าไม่เคยแผ่เลยอาจารย์เพราะโยมเกิดความกลัวอย่างจับจิตจับใจคิดไม่ได้บทแผ่เมตตาเนี่ยอย่าว่าจะแผ่เมตตาเลยแม้แต่นโมพุทโธก็ว่าไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์คงจะเป็นความจริงอย่างที่คุณโยมบอกนะเพราะอำนาจของกรรมชั่วมันย่อมปิดบังใจไม่ให้คิดได้ขนาดนโมพุทโธอะไรก็ยังคิดไม่ได้เลยโยมไม่ต้องแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีก็ได้นี่โยมเพียงแต่นึกแผ่เมตตาเป็นภาษาไทยนี่แหละขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะขอเธอทั้งหลายจงมารับส่วนบุญกับฉันเถอะท่านอาจารย์เจ้าขาโยมจะเอาบุญอะไรที่ไหนไปให้เขาล่ะโยมทำแต่บาปแล้วก็เป็นบาปอันหนักด้วยท่านอาจารย์เจ้าขาเด็กในท้องบางคนน่ะมันสู้มือฉันยังกับทหารออกรบหรือนักมวยบนเวทีน่ะมันไม่ยอมให้เราฆ่าได้อย่างง่ายๆหรอกคล้ายๆกับว่าไหนๆจะตายก็ขอสู้จนสุดฤทธิ์นั่นล่ะค่ะกว่าจะเอาชนะมันได้ก็แทบตายด้วยกันทั้งสามชีวิตคือตัวโยมเองตัวเด็กแล้วก็แม่ของเด็กด้วยโดยเฉพาะแม่ของเด็กนั้นสลบคามือฉันก็หลายรายเลือดตกแทบตายก็นับรายไม่ถ้วนภาพแต่ละภาพนั้นมันติดตาตรึงใจทำให้ได้คิดได้เห็นทั้งหลับและตื่นโยมไม่อยากเห็นไม่อยากคิดอยากแต่จะหนีไปไกลๆสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ล่ะค่ะจะหนีไปไหนดีล่ะโยมโยมรู้ว่าโยมมีบาปกรรมอันหนักเพราะทำลายชีวิตอันเป็นที่รักอันสูงสุดรักอะไรจะเสมอด้วยรักชีวิตเป็นไม่มีสัตว์ในครรภ์ของมารดาเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อจะได้ลืมตามองโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านั้นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีแต่ว่าเนื้อที่มันจำกัดเขาก็ต้องสู้มือโยมบ้างไม่ผิดอะไรกับเราจับปลาในโคลนตมที่เราวิทย์น้ำออกจนหมดแล้วปลามันก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วก็ได้แต่วิ่งซุกโคลนแต่ก็ไม่พ้นสายตาของคนไปได้เ เวลาคนจับมันได้มันก็ยังดิ้นจนสุดแรงเกิดของมันเพราะเป็นสัญชาตญาณการรักษาชีวิตให้รอดปลอดภัยภัยอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความตายเป็นไม่มีสัตว์โลกทั้งหลายก็กลัวตายกันเป็นที่สุดแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความตายนั้นไม่น่ากลัวความเกิดสิน่ากลัวซะยิ่งนักและทรงตรัสบอกทางที่ไม่ตายเอาไว้เสร็จสรรพอย่างที่คุณโยมได้มาปฏิบัติธรรมในห้องกรรมฐานขณะนี้นี่แหละเป็นทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแน่นอนขอเพียงคุณโยมจงเป็นนักสู้สักนิดหนึ่งเป็นนักคิดสักหน่อยอย่าถอยในเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มเงาของความดีแล้วอย่างนี้โยมมีกรรมมากและกรรมหนักก็ต้องสู้โดยการทำกรรมฐานให้มันหนักเพื่อจะได้เกิดความสมดุลกันหรือว่าทำดีให้ลอยตัวแล้วก็รับกรรมชั่วอย่างชนิดที่ไม่ต้องหวั่นไหวเหมือนองคุลิมานโจรฆ่าคนมาเป็นพันก็ยังได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้โยมอย่าเพิ่งคิดหนีออกจากห้องกรรมฐานโดยที่ยังไม่ครบ7 วันนะโยมต้องเอาชนะมารให้ได้นะโยมทำกรรมฐานนี่แหละเป็นบุญกุศลอันสูงสุดเอาบุญนี่แหละกรวดน้ำอุทิศไปให้เขาเหล่านั้นตั้งจิตใจให้ดีๆแผ่เมตตาให้เขาอย่าให้ขาดลองใหม่อีกทีนะอาตมาคิดว่าคงจะดีขึ้นคิดถึงบารมีพระพุทธองค์ตอนชนะเสนามารเข้าไว้แล้วก็ขอพึ่งบารมีท่านด้วยนะตอนนี้เรามาทำดีขอพึ่งบารมีของท่านเพื่อจะเดินตามทางท่านขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเราคุณโยมมีอะไรสงสัยหรืออยากระบายอะไรอีกไหมระโยมเรื่องที่โยมอยากจะระบายโยมก็ได้ระบายแล้วขอนิมนต์ท่านจำวัดเถอะเจ้าค่ะได้ฟังธรรมจากท่านแล้วสบายใจขึ้นมากคิดว่าคงจะพอหลับได้พูดจบคุณโยมยายก็กราบลาแล้วลงบันไดเดินเข้าห้องซึ่งเป็นกุฏิเล็กๆ อยู่ใกล้ๆนั่นเองท่านสุเมธ ตี 2 ครึ่งแล้วท่านไปจำวัดได้แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นอีกแล้วอาจารย์ก็บอกอนุญาตให้พระสุเมธไปจำวัดได้พระสุเมธเข้าห้องแล้วก็คลี่จีวรกับสังฆติซ้อนกันห่มเพื่อบรรเทาความหนาวเพราะยิ่งดึกดูเหมือนอากาศจะยิ่งเย็นลงเป็นลำดับนั่นเองเสียงน้ำค้างหยดจากชายคาสู่พื้นดังเปาะแปะแสดงว่าอากาศข้างนอกเย็นมากจนไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำลงมาเป็นน้ำได้ใจนึงก็ยังคิดถึงโยมยายจะมีผ้าห่มคลุมกายให้คลายหนาวหรือเปล่าหนอวันนั้นท่านก็หลับด้วยความยากเย็นเพราะว่าเรื่องที่ได้ยินมาตะกี้นี่แหละเป็นเหตุจวบจนตี 3ล่วงไปแล้วท่านก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียเช้าตื่นขึ้นมายังรู้สึกละเหี่ยเพลียใจในวิถีชีวิตคุณโยมยายยังบอกไม่ถูกสังขารร่างกายอันเหี่ยวแห้งสีหน้าอันหมองคล้ำยิ่งกว่าคนกรรมงานหนักกลางแดดบ่งบอกถึงความทุกข์หนักโยมเอ้ยโยมจะแบกกรรมหนักนี้ไปอีกกี่ปีกี่ชาติเล่าหนอคิดแล้วก็ท้อแท้ใจแทนโยมยายจริงๆแต่มาคิดถามตนเองอีกครั้งว่าตัวเราเองน่ะมีดีอะไรบ้างเราเอาตัวเองรอดจากอบายภูมิได้หรือยังดีแต่สั่งสอนเขาอย่างเจื้อยแจ้วเหมือนนกแก้วนกขุนทองคิดมาถึงตอนนี้แล้วก็ให้หวั่นไหวในอารมณ์เสียเหลือเกินวันรุ่งขึ้นพอทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จท่านอาจารย์ก็เรียกพระสุเมธไปสนทนาด้วยแล้วก็บอกข่าวว่าคุณโยมยายได้ออกจากห้องกรรมฐานไปเมื่อตอนบ่ายนี้เองผมห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแกเกิดความกลัวอย่างชนิดที่ยั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยละแล้วก็สิ่งที่น่าประหลาดใจมากก็คือตอนที่โยมมากราบลาเนี่ยโยมได้แบมือข้างขวาออกยื่นให้ดูแล้วบอกว่าที่กลางหัวแม่มือโยมน่ะจะมีลักษณะเป็นก้อนเลือดเกิดขึ้นบ่อยๆก้อนเลือดที่ปรากฏนั้นมันคล้ายๆทารกแรกเกิดที่อยู่ในท้องแม่นอนขดตัวอยู่ภาพนี้จะชัดขึ้นเรื่อยๆภาพชัดขึ้นมามากเท่าไหร่โยมยายก็จะทุรนทุรายใจมากขึ้นเท่านั้นและตอนนี้เริ่มขึ้นอีกแล้วมันเหมือนปานแดงหรือเหมือนรอยช้ำเลือดใหม่ๆอ่ะนะก็เพิ่งมาอยู่ได้3 วันแล้วโยมยายเขาบอกว่าจะไปที่ไหนต่อครับหรือจะกลับบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์โยมก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะไปไหนก่อนไหนหลังละคงจะเซซังไปตามแรงกรรมนั่นละมั้งท่านเอ้ยอาจารย์ท่านก็ตอบด้วยอาการปลงตกในเรื่องของผลกรรมแรงอะไรก็ไม่เท่ากับแรงกรรมหรอกพระพุทธองค์ท่านตรัสบอกอย่างนี้หลายพันปีมาแล้วครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีครับ

0: มาหมักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเปากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับอำเภอหนองบ่อแดงถามแม่ชื่อไหนครับแม่
3: แม่หมุนสนั่นหำแหจ้า
2: ครับนี่บ้านยังครับแม
3: ่อันบ้านทับเจริญจ้ะ
2: บ้านเล็กที
3: ่104
2: บ้าน104
3: ตำบลวังชมพูจ้ะ
2: หนองมะแดงเนาะครับแม่เนาะ
3: จ้าจ้า
2: ครับแม่อายุเท่าไหร่ครับแม
3: ่67แล้วจ้ะ
2: 67ครับอยากถามว่าก่อนที่มากินน้ำมะคุดนี่แม่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: แม่เป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ออกห้อล้ำไส
2: ้ครับอาการอย่าง
3: แน่แล้วก็อันหูหนวก
2: หูบริ
3: การห
2: ูแม่พิการหูพร้อมครับ
3: พิการหู
2: ครับ
3: มาเดี๋ยวนี้แม่มากินน้ำมังคุดแม่ฟังชยูแล้วมากินหูแม่ก็ได้ยินเสียงไก่ขันแล้ว
2: แล้วหูก็ได้ยินขึ้นมา
3: จ้า
2: ครับ
3: ก็รู้สึกว่ามีแห้งอ้วนขานี่รีบก็ได้ขึ้นมาแล้วจ้า
2: ครับขา
3: แม่ก็ดีใจ
2: ขาอาการดีขึ้น
3: มาสิกินน้ำมังคุดนี่แหละฟังคนเล่าอยู่ว่าพอ2อาทิตย์ข้างดอก
2: ครับฟังในวิทยุ
3: พยายามกินมาติดต่อมา
2: ทีละครับอาการที่กินนี่เริ่มดีตั้งแต่กวดใดครับแม
3: ่กวดที่2นี่แม่ที่คันคันตรงนี้แหละ
2: ครับมันมีการ
3: เก่าบ่มีมืออีมือกวดมันสิบวมขึ้นมาคันน่ะ
2: ครับ
3: เพราะแม่ก็เลยคันหลายแม่ก็เลยไปฉีดยาเข็มนึงฉีดหมอเขียว
2: ครับ
3: บัดนี้แม่ก็เลยมาเอายาหมองทา
2: ครับ
3: ก็เลยยุบ
2: ครับ
3: แม่ก็บ่เซากินแม่ก็ไปเอาขวดที่3อีกต
2: าม
3: มาบ่จักซื้อมาหลายซื้อมาเทื่อละขวดร้านอยู่ใกล
2: ้ครับไปซื้ออยู่ใกล้น
3: ี่ไปกินขวดที่3
2: ครับ
3: แม่ก็ลำไส้แม่เหี่ยวออกเป็น
2: ครับ
3: พดเป็นพดออกคือไขมัน
2: มันขับมันขับออกทางไอ้
3: ปัส
2: สาวะ
3: ครับเหี่ยวน่ะถ้าที่เหี่ยวนี่อัดดังไว
2: ้ครับ
3: เหม็นหลายขับออกมา
2: ครับ
3: เพราะว่ากินขวดที่4ก็ยังบ่ทันไปเซาเหม็น
2: ครับ
3: ขวดที่5มาก็มาไข้แนวเป็นสีขาว
2: ครับ
3: กินน้ำมีแห้ง
2: เริ่มผิดปกติ
3: ขาก็เริ่มมีแห้งแข็ง
2: ครับ
3: ก็อยากไปให้ไปนะอยากไปตัดอ้อยน้ำลูกอยากไปเบิ้งอ้อย
2: ก็ต้องมีแห้งขึ้นแต่ก่อนไปว่าได้ดิแม่
3: ฮะ
2: ช่วงแต่ก่อนไปว่าได้ดิครับก่อน
3: ว่าไปว่าได้แล้วมาเป็น
2: ปวดขา
3: บางสองเดือนมาชุบเนี่ย
2: ครับ
3: มาเป็นอยู่สองเดือนก็จะได้เริ่มกินน้ำมังคุดเนี่ย
2: ครับ
3: ตะกี้ก็พอไปได้อยู่แต่ความทันกินบัดมาโชคสองเดือนแล้วมากินอันนี้ไข้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยว
2: อ๋อเดี๋ยวนี้ไปได้แล้ว
3: อันนี้แม่ก็ไปน้ำเมื่อนั้นตัดอ้อยได้40มัดนั่งตัด
2: ครับ
3: จะหักหวางไหมว่าท่านได
2: ้อ่าครับ
3: ก็ว่ามันดีล่ะแม่ก็ที่กินไป
2: ครับ
3: แล้วเหนื่อยหนาวก็ขอมานอนเฮียน
2: ครับ
3: เมื่อจะนอนนี่ตุบ
2: ครับ
3: สบาย
2: ครับ
3: ขอน้ำปูน้ำยาเนาะโอ้ยให้เช้าในเด้ออีพอเอ้ย
2: ครับ
3: เบากับแม่กวนอิมเบาคือฟันโทไพโรดเพิ่นเบาละอีพอพญาเพิ่นหามาให้เนาะพญาแลเพิ่นหามาให้เนาะของดีน้ํามังคุดให้ช่วงให้เซา
2: คร
3: ับ แล้วมือก็เบาแว่นๆแม่ได้เบา
2: ครับรู้สึกสบาย
3: เจ้าได้ล้ําใส่เบาหลาย
2: ครับรู้สึกสบายตัวสบายใจขึ้นนะครับ
3: เบามีแฮง
2: ครับ
3: มาตําจัดได้2ปุ้ง
2: อ๋อครับพ่อแม่
3: แม่แข็ง
2: ทํางานครับนะครับ
3: แม่แข็งแฮ
2: งตําสาดทํางานได้ครับแต่ก่อนนี่2เดือนนี่ไปบ่ได้ติแม่เนาะ
3: อ๋อไปบ่ได้2
2: ครับ
3: แม่บ่ตําสาดเลย
2: ครับ
3: แม่สาตํา
2: เดี๋ยวนี้ทํางานได้ใจจิตใจก็ดีขึ้นเนาะ
3: เฮ็ดได
2: ้กินข้าวได
3: ้
2: ครับนอนหลับดี
3: นอนหลับนี่โอ๊ยจิ
2: ครับ
3: ฟังพันโทเพิ่นเว้านี่เดี๋ยวนี้ฮอดบ่ทันได้จบ
2: ครับ
3: หลาย
2: อ๋อหลับก่อน
3: เฝ้าฟังตะเว้น
2: ครับอ๋อครับ
3: เพราะว่านอนดีแ
2: หละนอนหลับดีครับเพราะว่ามันต้องอยากให้ร่างกายเฮาพักผ่อนครับมันสิฟื้นฟูร่างกายเฮาครับมันปรับสภาพครับแม่น มันอยากให้เฮานอนหลับได้ถ้าคนนอนหลับบ่ได้สุขภาพมันสิแย่ครับอันนี้ผมก็กราบขอบคุณพ่อแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมเนาะรับฟังครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
0: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
4: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
1: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
4: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
1: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: พูดถึงเรื่องผีเนี่ยผีนางส้มลิ้มเนี่ยดุเหลือเกินหลอกหลอนชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนขนาดกลางวันยังไม่อยากจะผ่านไปทางบ้านตาสุกผ่านไปกอไผ่มันจะไหวโอนเอ็นส่งเสียงออดแอดอูดอีดเหมือนเสียงผู้หญิงร้องครวญครางอยู่ตลอดส้มลิ้มนี่มีลูกสาวตัวเล็กๆอยู่คนกำลังน่ารัก2ขวบปอกว่าเท่านั้นน่ะหล่อนรักลูกมากที่สุดเลยแต่หล่อนก็ต้องมาจากลูกจากผัวไปอย่างไม่มีวันกลับวันที่ส้มลิ้มจะตายในตอนบ่ายๆป้าเหลืองแกผ่านไปทางบ้านตาสุกเห็นแกอุ้มหลานปลอบโยนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเด็กก็ร้องไห้โยเยเรียกหาแม่ป้าเหลืองก็ถามว่ามันร้องไห้ทำไมอ่ะตาสุกก็บอกว่ามันจะไปหาแม่มันแม่มันไม่สบายแม่มันเป็นอะไรล่ะมันมีประจำเดือนแล้วก็เป็นไข้ขึ้นมาอ้าวก็ไข้ทับกระดูกสิก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละอย่าเอาไปโรงพยาบาลเชียวนาทำไมอ่ะเอาไปเขาก็ฉีดยาน่ะสิโรคนี้มันฉีดยาไม่ได้อะตายเชียวนะเฮ้ยขนาดนั้นอยู่เหรอนี่ไม่เชื่อหรือยังไงเนี่ยเขาตายกันมาแล้วนะนี่ผัวมันเอาไปเมื่อเช้านี่เองแกทำไมไม่ห้ามก็ข้าไม่รู้เอ๊ะแกนี่เป็นพ่อชนิดไหนกันนี่เดี๋ยวลูกสาวแกก็ตายหรอกเร็วๆข้ารีบไปห้ามมันเอาตัวนางส้มลิ้มกลับมาด่วนเลยไม่ต้องให้มันไปแต่มันสายไปซะแล้วสายไปจริงๆเพราะว่าเรื่องร้ายมันได้เกิดขึ้นค่ำวันนั้นได้ข่าวส้มลิ้มตายซะแล้ว สวดศพอยู่3คืนแล้วก็เผาตาสุกกับลูกเขยนี่เศร้าใจกันมากส่วนลูกสาวของส้มลิ้มก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ร้องเรียกหาแม่อยู่ทุกคืนอยากจะนอนกับแม่ไม่นอนกับตาไม่นอนกับพ่อคืนหนึ่งพอเด็กเรียกหาแม่หมาก็หอนกันหวยหวนมีเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากทางกอไผ่ข้างบ้านตาสุกกับลูกเขยน่ะจำเสียงนั้นได้มันเป็นเสียงของส้มลิ้มเด็กก็พูดขึ้นว่านั่นเสียงแม่เสร็จแล้วก็ร้องเรียกหาแม่แม่จ๋าแม่จ๋าตาสุกต้องรีบเอามือปิดปากหลานเด็กก็ดิ้นเรียกหาแม่จะไปหาแม่จะอยู่กับแม่แม่มารับแล้วตอนดึกสงัดเด็กก็ป่วยหนักตัวร้อนจี๋เลยเพ้อหาแต่แม่แม่มารับแล้วจะไปอยู่กับแม่แม่จ๋าหนูจะไปอยู่กับแม่มียาแก้ตัวร้อนแก้ไข้ก็เอาให้กินไข้ก็ไม่ลดตาสุกกับลูกเขยก็หารือกันว่าตอนเช้าจะพาไปหาหมอตอนตีสามเด็กชักเนื้อตัวเกร็งและพ่อตากับลูกเขยทำอะไรกันไม่ถูกขณะนั้นก็มีเสียงเรียกจากความมืดนอกบ้านนะเสียงหวีดหวิวมาลูกจ๋าลูกจ๋ามาหาแม่ไปอยู่กับแม่แม่มารับแล้วหมาก็หอนกันใหญ่ตาสุกกับลูกเขยจำได้ว่าเป็นเสียงของส้มลิ้มตาสุกรีบจุดธูปบอกเล่าให้ลูกสาวไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องห่วงลูกจะเลี้ยงดูให้อย่างดีครู่หนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปพอตาสุกหันมาดูหลานอีกทีก็เห็นว่าหลานไม่ชักไม่เกรงอีกแล้วแต่ว่าลูกเขยของแกกลับร้องไห้โฮออกมาก้มลงไปกอดลูกไว้นั่นก็เพราะว่าเขารู้ก่อนตาสุกว่าลูกสาวตายแล้วเรื่องร้ายๆนี่เศร้ากันไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครไม่ได้เป็นญาติพี่น้องก็ยังเศร้าสลดส้มลิ้มน่ารักลูกมากเมื่อตัวเองตายก็มารับเอาลูกไปอยู่ด้วยดวงวิญญาณของส้มลิ้มไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆพ่อใกล้ๆผัวตาสุกน่ะเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าแกรู้สึกว่าลูกสาวกับหลานสาวยังอยู่ที่บ้านเหมือนเมื่อก่อนเพียงแต่แกไม่เห็นตัวเท่านั้นเองลูกเขยของตาสุกแม้ว่าลูกเมียจะตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเขายังอยู่ที่บ้านพ่อตาต่อไปเขาบอกใครๆว่าส้มลิ้มกับลูกนอนกับเขาทุกคืนชาวบ้านก็สังเกตเห็นว่าร่างกายของเขาผ่ายผอมลงไปมากซุบซิบกันว่าเขาคงจะหลับนอนกับผีของส้มลิ้มจริงๆผีมันเลยดูดกินแรงเขาไปมากทำให้เขาผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอีกไม่ช้าไม่นานเขาอาจจะตายตามส้มลิ้มกับลูกไปอีกคนและหลังจากลูกเมียตายไปแล้วราวๆสักปีนึงวันหนึ่งเขาไปหาปลาแล้วก็เป็นลมจมน้ำตายในหนองตาสุกออกไปตามหาไปเจอกลายเป็นศพไปแล้วทีนี้ที่บ้านก็เหลือแต่ตาสุกคนเดียวแต่แกกลับบอกว่าทุกคนยังอยู่ที่บ้านยังไม่ได้ไปไหนแกว่าอย่างนั้นโอ้น่ากลัวครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
4: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวานก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะคะแต่โปรโมชั่นวันนี้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะสามารถซื้อได้ที่ตามจุดขายที่สาวล่าพาขวานประกาศหรือพ่อแม่ท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อโทรหาสาวล่าพาขวานได้เลยสาวล่าพาขวานจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อแม่ไม่ต้องออกไปซื้อเองก็ได้ค่ะรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ
6: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดตราแซมบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกระคล่องท่องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซมบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมือนี้ ซื่อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทแถมฟรีอีก3ขวดน้อยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อโทรเลย0928127589 0928127589
7: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับไอ้บอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ระยะแรกๆเนี่ยตอนถ่ายเป็นเลือดแล้วก็เป็นหายๆอันนี้คุณอาจจะชะล่าใจ
1: กาโน่ขายดีตลอด40ปีใช้ดียังไงต้องถามคุณแม่ต้องถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อกันมาตั้งแต่รุ่นแม่และคุณผู้ฟังบอกต่อแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะคะจนมาถึงวันนี้เรามีเรื่องราวของ3ก๊กดาบ500เรื่องของยาบรรเทาโรคลิ้นสีดวงทวารหนักหรือท้องผูกหรือเป็นโรคขี้เตรียมท้องนะคะเป็นกดเป็นแก๊สเต็มอยู่ในท้องเพราะว่าถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดถ่ายเหนียวนะคะถ่ายออกมาไม่สุดไม่สะใจอ่ะคุณผู้ฟังหรือบางคนเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะฟันฟางไม่ค่อยจะดีใช่ไหมล่ะเคี้ยวอะไรไม่ค่อยจะได้ผักก็ไม่ค่อยทานเหมือนแต่ก่อนละเดินเหินก็นั่งนอนนอนไม่ค่อยจะได้เดินได้เหินอะไรก็ทำให้ลำไส้เราล้าลำไส้ขี้เกียจไม่มีแรงบีบรัดของเสียไม่มีแรงเบ่งว่ายังไงนะคะจึงทำให้เป็นโรคลำไส้แห้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายคุณผู้ฟังนะคะนี่แหละก็สามารถทาน3ก๊กดับ500ชนิดแคปซูลได
2: ้โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมาน3ก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: ฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานและเป็นแล้วเนี่ยก็หายเองไม่ได้ด้วยต้องรักษาต้องดูแลแล้วก็ต้องสนใจใส่ใจตั้งแต่การกินของแสลงอะไรยังไงการขับถ่ายต้องตรงเวลาต้องให้ถ่ายปกติต่อเนื่องด้วยคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าถ่ายปกติแค่ 2-3 วันแล้วมันก็จะดีขึ้นมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะและแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะการที่คุณเลือกที่จะผ่าตัดก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะฤทธิ์ดวงทวารหนักเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีถึง4ระยะระยะแรกๆเนี่ยตอนถ่ายเป็นเลือดแล้วก็เป็นหายๆอันนี้คุณอาจจะชะล่าใจปล่อยจนระยะที่2ที่3ที่4คุณผู้ฟังทุกทรมานนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้บางท่านที่กำลังปวดบวมอักเสบคุณผู้ฟังปวดแสบปวดร้อนนะคะบางทีเลือดถ่ายออกเป็นเลือดคุณผู้ฟังนะคะความรู้สึกไม่มั่นใจถ้าเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักแล้วเพราะกลัวกังวลการไปตรวจการไปผ่าตัดนะคะแต่เราก็อยากจะหายอยู่นะอาการทรมานแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องราวของฤทธิ์ดวงทวารหนักอันดับแรกๆคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องถ่ายปกติถ่ายตรงเวลาถ่ายสุดนะคะถ่ายไม่โดยที่ไม่ต้องมานั่งนานเบ่งนานทรมานคุณผู้ฟังนะคะ3ก๊กดับ500แนะนำและคุณผู้ฟังค่ะสำหรับปัญหาฤทธิ์ดวงทวารหนักทั้งในทั้งนอกทั้งรุ่นกีบมาเฟืองเดือยไก่เพิ่งจะเริ่มเป็นหรือถ่ายเป็นเลือดหรืออาการปวดอักเสบตอนนี้อยู่นะคะสมุนไพร12ชนิดด้วยความมั่นใจของสินค้าตรามือรับเหรียญทองที่ยาวนานกว่า40ปีของบริษัทกาโน่ป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดที่คัดสรรนะคะสมุนไพรดีๆสินค้าดีๆนะคะอยู่ในวงการเภสัชกรรมด้วยความมั่นใจมายาวนานตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวนะคะ3ก๊กดาบ500ดูแลแก้ปัญหาโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักที่คนไทยไว้วางใจหลายล้านคนคุณผู้ฟังนะคะคนไทยไว้วางใจหลายล้านคนสลับ3ก๊กดาบ500นะคะแก้ปัญหาที่ต้นตอลดความเสี่ยงอาการไม่กำเริบหลังจากที่ทาน15วันเนี่ยคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่กีบมะเฟืองเดือยไก่ที่มันอักเสบปวดแสบปวดร้อนนะคะและหลังจากที่ทาน3ก๊กดาบ500 1เดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นกีบมะเฟืองเดือยไก่มันจะยุบจะฝ่อนะทวารจะแห้งถ่ายง่ายไม่ปวดทรมานแม้กระทั่งคุณการกินการอยู่คุณก็จะดีขึ้นคุณสามารถทานอาหารที่คุณอยากจะทานได้โดยไม่กังวลเรื่องของแสลงอะไรคุณผู้ฟังนะคะนั่นคือเรื่องราวของการแก้ปัญหาที่ต้นตอของ3ก๊กดาบ500นอกจากลดการอักเสบบวมของทวารแล้วคุณรู้สึกสบายใจมั่นใจใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นคุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะคุณสามารถกลับไปทานอาหารได้ปกติขับถ่ายก็ปกติโดยที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาขาดความมั่นใจนะคะฉะนั้นวันนี้อย่าให้ฤทธิ์ดวงทวารหนักมาทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่าทนความทรมานแบบนั้นนะคะและทำให้คุณขาดความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การใช้ชีวิตทั่วไปนะคะ3ก๊กดาบ500 2-3แคปซูลทานหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนก็ได้นะคะ1กล่องเนี่ย30แคปซูลนะคะ โปรโมชั่นดี1กล่อง350ฟรีค่าส่งท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเช้าเที่ยงเย็น2แคปซูลหลังอาหารนะคะท่านที่ท้องผูกถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดแต่ก็ถ่ายทุกวันนะ2แคปซูลค่ะก่อนนอนนะคะหรือท่านที่ท้องผูกหนักขึ้นมาอีกนิดนึง3แคปซูลก่อนนอนและดื่มน้ำอุ่นตามนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการขับถ่ายในเช้าวันรุ่งขึ้นให้คุณโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องโดยเฉพาะในผู้สูงอายุไม่ต้องห่วงนะคะว่าคุณจะปวดมวนท้องไม่มีปวดมวนท้องบางคนกลัวพอกินยาระบายหน่อยอุ๊ยกังวลน่ะพวกนี้ฉันไม่ไปนะไปเที่ยวอะไรประมาณต้องนั่งเฝ้าห้องน้ำส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่3ก๊กเรากล้าการันตีนะคะว่าคุณจะไม่เป็นแบบนั้นคุณจะถ่ายแบบคล่องโปร่งโล่งสบายถ่ายปกตินะคะแต่ต้องทานให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเองด้วยฉะนั้นทุกครั้งที่ซื้อผ่านรายการตรงนี้นะพิมพ์จะแนะนำโดยละเอียดเลยนะคะฉะนั้นใครจะสั่งซื้อผ่านรายการตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าจัดส่งนะคะคือฟรีค่าส่งบอกต่อด้วยนะว่าฟรีค่าส่ง350บาท1กล่องลอง1กล่องก่อนก็ได้แต่ถ้ามีทุนมีกำลังหน่อยนะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 นะคะและ6กล่อง 1,200 098 146 6296 0981 4 6 6 2 9 6ถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายลำไส้แห้งต้องการดีท็อกซ์ลำไส้ต้องการดูแลการขับถ่ายต้องการไฟเบอร์ที่มีคุณภาพเป็นสมุนไพรจริงๆทั้ง12ชนิดเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติคุณผู้ฟังครับมาทางนี้3ก๊กดาบ500หรือเป็นโรคลิ้นสะดุ้งทวารหนักปวดอักเสบนะคะแม้กระทั่งทุกๆระยะที่คุณเป็นมาทางนี้ค่ะ0981466296 3ก๊กดาบ500โปร่งโล่งสบายถ่ายนุ่มนะคะไม่ปวดมวนท้องเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้อง1กล่อง350บาทโปรดี3กล่อง900ฟรีให้อีก3แผงสำหรับบางท่านที่กำลังฟังรายการตรงนี้นะคะสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะ0981466296 0981466296

0: สวรรค์ส่งมานะคะเนาะคุณผู้ฟังเอ๊จะนั่งรอนอนรอหรือว่าจะทำงานไปเรื่อยๆตั้งอกตั้งใจทำมาหากินไปเรื่อยๆนะคะจะดีหรือเปล่าเนาะรอแบบไม่มีความหวังนั่งรอนอนรอนี่ก็น่าจะไม่ใช่แล้วคุณผู้ฟังนะคะต้องลงมือทำด้วยนะคะเนาะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะชั่วโมงเต็มๆค่ะคุณผู้ฟังครับพร้อมกับสินค้าดีๆนะคะอย่าลืมค่ะเบอร์โทรที่คุณสามารถโทรสั่งสินค้าเราก็นะคะจะแจ้งทุกช่วงนะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นไซซีมาดามมาดามกล่องสีทองส้มสำหรับคุณผู้หญิงปัญหาวัยทองเวียงวินหงุดหงิดนอนไม่หลับหรือปัญหาประจำเดือนที่มากระปิบกระปรอยมาสีดำสีคล้ำปวดประจำเดือนนะปวดจนเป็นโรคประจำตัวไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันดูแลกันได้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุกรรมถ้าแม่ถ้ายายเรามีปัญหาเรื่องประจำเดือนเราก็จะเป็นแต่เราก็สามารถดูแลได้ในยุคนี้ไซซีมาดามมาดามเนี่ยเรารวมสมุนไพรเอาไว้เพื่อดูแลสุขภาพคุณสุภาพสตรีโดยตรงนะคะแม้กระทั่งบางท่านที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะคะเนาะแห้งไปหมดแล้วนะคะเรื่องราวของผิวพรรณหรืออารมณ์ก็หงุดหงิดเวียงวีนนอนไม่หลับนะปัญหาวัยทองอาการร้อนวูบวาบอาการขี้หนาวมือเท้าเย็นเหล่านี้คุณผู้ฟังมันเกิดจากภาวะฮอร์โมนที่เราไม่ได้ปรับสมดุลร่างกายอย่าปล่อยเอาไว้นะคะนะอย่าปล่อยเอาไว้มันจะทำให้เราไม่มีความสุขนะแฟนเข้าใกล้ก็ไม่ได้หงุดหงิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะเพราะครอบครัวเนี่ยมันต้องเข้าอกเข้าใจต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราเราต้องปรับสมดุลนะคะแม้กระทั่งคุณผู้ชายก็เหมือนกันหลัง45ที่เริ่มไม่หือไม่อือไม่ออเริ่มเฉื่อยนะจะออกกำลังกายก็ขี้เกียจนะจะแต่งตัวก็ขี้เกียจนะนอนทั้งวันง่วงเหงาหาวนอนเป็นเพราะอะไรหลัง45ปีมีคำตอบค่ะแมนดาราพลัสคุณผู้ฟังชมใหม่ของเราเป็นการรวมระหว่างไซซีบวกแมนดาราสมุนไพรพรีเมียมนะคะเป็นแมนดาราพลัสนะคะคุณผู้ฟังเนาะนะ30เม็ดทานได้30วันแต่ถ้าอายุเลย65ขึ้นไปแล้วแนะนำให้ทานกล่องแรกเนี่ยครั้งละ2เม็ดนะคะนะแนะนำตามนี้เลยคุณผู้ฟังค่ะ1กล่อง990 2กล่อง 1,500 3กล่อง 2,000 บาทและนะคะในเซตคู่ละ 1,500 หรือ3กล่อง 2,000 เนี่ยนะคุณสามารถคละรวมกับของผู้หญิงได้ก็คือมาดามมาดามหรือใส่4พลัสอาหารเสริมได้เลยเพื่อชีวิตคู่คุณนะจะได้ชมพูชมพูจุกรูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังนะกะกะดีกระดาพูดคุยกันก็มีหน้ายิ้มหน้าหัวบ้างนะไม่ใช่หน้างอคอหักกันกับปะทูนึ่งคุณผู้ฟังนะคะเนาะ098 146 6296 098 146 6296
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: 1กล่อง350บาท1กล่อง30แคปซูลนะต้องทาน2หรือ3แคปซูลสลับปัญหาท้องบวกเรื้อรังหรือปัญหาของโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักคุณผู้ฟังต้องทานอย่างน้อยต่อเนื่อง30วันนะคะเพื่อให้ลำไส้สะอาดเพื่อจะให้ปัญหาฤทธิ์ดวงทวารหนักมันยุบมันแห้งไม่มีปัญหาแม้กระทั่งการอักเสบอยู่ก็ตามแม้กระทั่งการถ่ายเป็นเลือดก็ตามนะคะ1กล่อง350 2กล่องนะโปรโมชั่นดีคุณผู้ฟัง2กล่อง600บาท4กล่อง 1,000 บาท6กล่อง 1,200 098 146 6296 098 146 6296พูดถึงท้องผูกเนี่ยมันจะเป็นกันเยอะนะคะทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งวัยรุ่นก็ท้องผูกวัยรุ่นก็เป็นฤทธิ์สีดวงได้สะสมวันเล็กๆน้อยๆก็เป็นฤทธิ์สีดวงได้เพราะว่าเขาชอบเอาโทรศัพท์ไปเล่นในห้องน้ำนะคะเล่นตลอดเวลากินข้าวก็เล่นอะไรกันนักกันหนาบ้องหูสักทีไหมทำไม่ได้หรอกคุณผู้ฟังรักนะคะ คิดได้แต่ไม่ทำค่ะคุณผู้ฟังลูกหนอลูกเนี่ยเห็นไหมเป็นฤทธิ์สีดวงได้นะคะคุณผู้ฟังและก็ที่สำคัญวัยรุ่นเขาไม่ชอบทานผักผลไม้นานๆจะเจอทานผักผลไม้เนี่ยถ้าลูกคุณทานผักผลไม้เนี่ยคุณโชคดี คุณดีใจเหอะนะคะเพราะว่ายังมีลูกอีกหลายบ้านนะคะเนาะยังมีลูกอีกหลายบ้านบางคนเห็นผลไม้นี่กลัวค่ะนายกลัวกลัวอะไรเขาไม่กินนะคะคุณผู้ฟังเขาไม่ชอบจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ไอเราจะให้เขาดื่มน้ำผลไม้มันก็ไม่เหมือนกับผลไม้จริงๆนะเพราะมันไม่มีกากใยที่จะช่วยขับของเสียที่จะช่วยดันของเสียออกมาจากลำไส้ที่จะช่วยทำความสะอาดลำไส้เนี่ยเราเนี่ยมันคือเครื่องทำความสะอาดลำไส้นะคะไอผักผลไม้อาหารที่มีกากเนี่ยข้าวกล้องอะไรพวกนี้คุณผู้ฟังนะคะมันมีกากก็ทำความสะอาดลำไส้เราเพราะมันยาวลำไส้เรามันยาว 6-7 เมตรนู่นนะอ๋อไม่แปลกใจหรอกที่บางคนลวงพุงอ่ะเพราะลำไส้มันเด้งดึงยืดหยุ่นได้นี่เองเพราะไอ้ส่วนที่มันเก็บของเสียเนี่ยนะมันเก็บได้ถึง10กิโลนะคะเห็นไหมไม่แปลกอ่ะที่บางคนลวงพุงอย่างกับคนท้อง9เดือนเพราะเก็บของเสียไว้เยอะนะคะทีนี้พอไม่ทานผักผลไม้แล้วทำไงอ่ะก็ไปหาไฟเบอร์บางคนทานไหมหน่อยนะทานไหมไปกินไฟเบอร์อย่างเงี้ยแพงๆเงี้ยคุณผู้ฟังไม่กินก็ไม่ทายใช่ไหมหรือไปกินแบบรุนแรงอ่ะอย่าไปกิน45นะคะคุณผู้ฟังยาระบายเนี่ยเพราะบางอย่างเนี่ยมันผสมดีเกลือที่ทำให้ขับถ่ายรุนแรงและลำไส้เราบางได้นะคะสังเกตดูว่าถ้าคุณทานเข้าไปแล้วคุณมวนท้องคุณแสบท้องแสบไส้นั่นแหละนะคะต้องคิดดูดีๆก่อนซื้อไม่ใช่จะ45ซื้อได้ทุกอย่างนะคะเนาะที่สำคัญทีเนี้ยเวลาที่เราท้องผูกนานๆจนกลายเป็นกดเป็นแก๊สจุกเสียดแน่นส่วนใหญ่ก็จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือไปซื้อยาลดกดบ้างลดจุกบ้างช่วยย่อยบ้างนะคะหารู้ไหมว่าไออาการแบบนี้มันเริ่มต้นแรกๆเลยคือสะสมของเสียค้างเอาไว้นะคะบางคนขับถ่ายทีเนี่ยโอ้โหกลิ่นเนี่ยนะคะขนาดตัวเองยังจะเป็นลมใช่ไหมมันกลิ่นแรงอ่ะสะสมไปเยอะคุณผู้ฟังนะคะอย่าปล่อยเอาไว้บางคนแรกๆก็ไม่เป็นนะคะฤทธิ์ดวงฟังรายการนี้คิดมากเป็นฤทธิ์ดวง ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นง่ายๆแค่คุณยังไม่รู้อาการไอ้คันขอบรูทวารนี่ก็เป็นแล้วนะจ๊ะไอ้ติ่งหนอเดือยไก่ที่โผล่ออกมานี่ก็เป็นระยะที่2ที่3แล้วนั่นรอแต่การอักเสบแค่นั้นลองคุณท้องผูกสักเดือนดูสินั่นน่ะรับรองนะคะท้องผูกอาจจะมีเลือดไหลด้วยนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่แบบเบ่งสุ่มสี่สุ่มห้านะอยากจะให้มันออกเร็วๆว่าเบ่งเลือดไหลเป็นถ้วยก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารแล้วมันโป่งพองอยู่แล้วนะครับนั่งนานไม่ค่อยเดินอยู่แล้วนะผู้สูงอายุเนี่ยท้องผูกกินยาเยอะลำไส้แห้งถ่ายแข็งอยู่แล้วไม่เบ่งนานเนี่ยเลือดไหลเป็นถ้วยเลยนะได้ไปเข้าเลือดที่โรงพยาบาลนู่นนะอันนี้คือเรื่องสำคัญฉะนั้น3ก๊กดาบ500คุณจะได้ลดปัญหาอาการท้องผูกเป็นซุปเปอร์ไฟเบอร์นะคะมีสมุนไพรถึง12ชนิดนะแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายโดยที่กล้าการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องนะคะขับถ่ายสบายๆไม่ปวดมวนท้องและยังเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักอีกด้วยนะคะถ้าคุณไม่ถ่ายทุกวันทาน3เม็ดนะก่อนนอนหรือดื่มน้ำอุ่นตามยิ่งดีและหรือว่าทานหลังอาหารเย็นก็ได้นะแต่ถ้าคุณถ่ายทุกวันแต่มันไม่ได้ดั่งใจอ่ะนะหรือเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักเนี้ยทาน2แคปซูลก็เพียงพอนะคะ1กล่อง350บาท1กล่อง30แคปซูลส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 สำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์ดวงหรือท้องผูกเรื้อรังต้องทานอย่างน้อย30วันสำหรับฤทธิ์ดวงทวารหนักต้องการติ่งยุบอย่างน้อย30วัน0981466299

0: ดารา168แมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดารา168
1: เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมง่วงเหงาเหานอนตลอดนะโดยเฉพาะคุณผู้ชายหลัง45นะเพราะอะไรเพราะภาวะฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปที่มันลดลงแต่ผู้ชายเนี่ยคุณผู้ฟังเขาจะเป็นวัยทองช้ากับผู้หญิง5ถึง10ปีนะคะเป็นโชคดีของเขาฉะนั้นถ้าคุณแต่งงานกับคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยคุณไปก่อนเขาแน่นอนนะคะหมายถึงความชรานะคะมาเยือนก่อนเขาแน่นอนฉะนั้นผู้หญิงถึงต้องใส่ใจพิเศษกับผู้ชายนะคะเนาะแล้วผู้ชายเขาจะแก่ช้ากว่าเรานะคะชราช้ากว่าเราจริงๆนะเนาะแต่ที่สำคัญเขาก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะคะถ้าผู้หญิงเริ่มต้น45ผู้ชายก็น่าจะเริ่มต้นที่50นะคะเริ่มมีปัญหาละนะคะอืดนะคะอืดแล้วก็มีปัญหาเฉยไม่หือไม่อือไม่ออนะคะเวลาที่ท่านประธานพูดก็จะคิดนานนิดนึงประมาณนั้นนั่นเป็นเพราะว่าฮอร์โมนลดลงจริงๆนะคะความกระฉับกระเฉงก็จะหายไปเคยอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวเคยอยากจะออกกำลังก็จะเอาหน้าพรุ่งนี้ค่อยออกกำลังเอาหน้าอีกสัก3วันประมาณนั้นเนาะใช่ไหมนั่นคือปัญหาของคุณผู้ชายนะคะปรึกษากันได้ค่ะปรึกษาแมนดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษสำหรับท่านชายหลัง45นะคะ0981466296 0981466296สำหรับมาดามของคุณผู้หญิงก็ดีรุ่นสมุนไพรพรีเมียม60แคปซูลทาน2แคปซูลพร้อมอาหารเช้านะคะทาน2แคปซูลพร้อมอาหารเช้าเหมือนกันเลยคุณผู้ฟังของคุณผู้หญิงนะคะราคาโปรตอนนี้นะ990บาท2กล่อง 1,500 และใน2กล่องนี้คุณสามารถคละรวมกับของผู้ชายได้เลยเราไม่ว่ากันเราไม่ห้ามนะคะเราไม่ว่าเลยนะคะซื้อเป็นคู่ก็ได้ชีวิตคู่คุณจะได้ชมพูจูฮกรูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังนะคะจะได้สดชื่นคืนความสดใสให้ชีวิตคู่กับอารมณ์ดีๆนะคะ0981466296 0981466296หรือบางท่านสนใจ3ก๊กดาบ500ก็ได้นะคะนะ3ก๊กดาบ500สลับปัญหาท้องผูกถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายอัดแน่นจุกนะฮะคุณผู้ฟังบางคนกินข้าวคำสองคำก็เหมือนจะอิ่มเหมือนจะเรอนั่นแหละนะเรากลายเป็นกดไหลย้อนไปแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเสียค้างในลำไส้โดยเฉพาะมื้อเย็นเป็นมื้ออันตรายที่สุดสำหรับลำไส้ของเราฉะนั้นในเมื่อคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องใส่ใจเรื่องการขับถ่ายให้ออกมาหมดออกมาสุดสามก๊กเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายและยังเป็นยาบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารหนักทุกระยะแม้กำลังปวดอักเสบปวดบวมอยู่ก็ตามนะคะสำหรับปัญหาโรคลิ้นดวงทวารหนัก3ก๊ก1กล่อง350บาทโปรดี4กล่อง 1,000 บาท6กล่อง 1,200 และซุปเปอร์บิ๊กโปรโมชั่น12กล่อง 2,200 บาทยกเว้นถ้าคุณซื้อซ้ำนะคะเป็นลูกค้าประจำเป็นสมาชิก VIP 12กล่องคุณซื้อเพียง 2,000 บาทเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพที่ขายดียาวนานกว่า40ปีบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์ค่ะทีมงานสถานีด้วยนะคะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศพร้อมกับนะคะทุกท่านที่โทรสั่งสินค้าทั้งวันตลอดทั้งชั่วโมงด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามาทิ้งท้ายกันที่บทเพลงเพราะๆนะคะจากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าโลกของพึ่งเป็นเพลงส่งท้ายนะคะแล้วพิมพ์จะกลับมาใหม่ที่กาเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: โอ้มา

0: โอโมซันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงั้นคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: คุณกำลังฟังกาโน่ลูกทุ่งไทยดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่บ็อกซ์ ซอฟตี้จำกัด
8: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296

เริ่มต้นทักทายกันที่เพลงเพราะๆจากสายันสัญญาถึงชั่วก็รักถึงเลวก็รักอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังรักแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบงงๆอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเอ๊ะมันยังไงเนี่ย ฟังสมดเพราะเลยนะคะอ่ะว่ากันไปคนเราถ้ารักใครแล้วก็มองแต่แบบเขาดีหมดแหละคุณผู้ฟังนะเขานั่งเฉยๆอย่างก็น่ารักไปหมดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแต่ถ้าคนไม่รักเนี่ยนะตัวที่เขาทำดีแทบแย่เราก็มองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นเท่าเม็ดทรายประมาณนั้นนะคะรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วนะคะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะชั่วโมงเต็มๆตรงนี้ขอบคุณทีมงานสถานีด้วยนะคะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะรับสัญญาณตรงนี้นะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาสูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกาโนเนี่ยเป็นที่รู้จักและก็ไว้วางใจขายดีมาตลอด40ปีถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมกาโนถึงขายดีกาโนใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นนะคะจนมาถึงวันนี้นอกจากกาโน่แล้วฝากกันเอาไว้ถึงเรื่องของไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมไซซีพลัสอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงนะคะชีวิตผู้หญิงหลัง45หลัง50 60ปีขึ้นไปนะคะทำอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมนะคะเรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงมีหนามซ้ำก็อาจจะนอนไม่หลับหงุดหงิดเบี่ยงบีนอารมณ์เนี่ยขึ้นๆลงๆแบบควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่มีความสุขรู้สึกหุนหวยนะคะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคนที่สดชื่นและอารมณ์ดีอย่าลืมไซซีพลัสอาหารเสริมไซซีมาดามมาดามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะของผู้ชายนี่จะเป็นแมนดารา168สำหรับชีวิตหลัง45ปีที่อะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมนะคะ

0: สามารถสั่งซื้อกันได้ค่ะถ้ากล่องเดียว1,290แบบไม่รู้จักกันเลยนะราคาเนี้ยแต่ถ้ารู้จักกันฟังรายการประจำประจำอยากจะฟื้นฟูอยากจะฟื้นมานานแล้วไม่ฟื้นสักทีนะคะเนาะตัดสินใจวันนี้ถ้าบอกว่าฟังรายการดีเจพิมจันทร์คุณรับราคาเพียง990 บาทอันนี้หมายถึงกล่องเดียวนะทั้งชายทั้งหญิงนะคะแต่ถ้าคุณต้องการหญิงบวกชายหมายถึงทานคู่เพื่อชีวิตคู่คุณจะได้ชมพูอีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นไว้ไหนเราก็อยากจะชมพูเหมือนกันแหละนะคะใช่ไหมเราก็อยากจะกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาพูดเล่นพูดหัวกันบ้างใช่ไหมล่ะนะคะก็ซื้อคู่เลยค่ะคู่ละ1,500นะคะ3 กล่อง 2,000 บาทคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะสามารถโทรสั่งกับรายการตรงนี้ที่เบอร์0981466296จะบอกอีกแล้วนะจดทันไหมนะ0981466296นะคะ
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดา

0: ตาล168แมนดาลา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดาราน168
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติกำเดินมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ปรึกษาหลังไมค์กันได้เลยกับแมนดาลา168เราพร้อมบริการถึงหัวกระไดบ้านนะคะอยากจะฟื้นฟูตัวเองจริงหรือเปล่าพูดให้ซื้อแล้วก็ซื้อนะบางคนน่ะซื้อ2เซต3เซตซื้อโปรโมชั่นเขาว่าโปร 2,000 3,000 ซื้อไปหมดแต่ซื้อไปแล้วไม่ใช้ไม่ทานเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะซื้อไปให้หัวเตียงทานเนี่ยวางไว้หัวเตียงวางไว้โต๊ะทำงานวางไว้หลังตู้เย็นไว้ในรถอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอย่าซื้อเลยมันเสียศักดิ์ศรีนะเนาะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจซื้อไปแล้วโอ้โหนะกล่องหนึ่งก็990โน่นนะมาดามเนี่ยเนาะ990อันนี้คือราคาโปรแล้วนะราคาไม่โปรคือ1290ราคาโปรคือ990 2กล่อง 1,500คุณผู้ชายก็เหมือนกันคุณผู้ฟังอุตส่าห์จัดเซตไปทั้งสองสามีภรรยา4กล่องอย่างเงี้ยนะปรึกษาหารือกัน2วัน3วันนอนคุยกันละนั่งคุยกันละนะคุณผู้ฟังปรึกษาอ่ะตัดสินใจซื้อ4กล่องไปเลยซื้อไปแล้วก็ไม่ทานเปล่าประโยชน์อย่าซื้อเลยมันเสียศักดิ์ศรีนะฉะนั้นซื้อไปแล้วต้องใช้ให้ครบเซตนี้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมดีเจพิมจันถึงบอกว่าซื้อไปแล้วต้องใช้โดยเฉพาะไซซีมาดามคุณผู้หญิงเนี่ยฟื้นฟูอารมณ์ตัวเองหน่อยนะคะอย่าหน้าบูดหน้าบึ้งหน้างอคอหักยังกระปทูนะอารมณ์ไม่ดีตลอดอย่างเงี้ยพร้อมที่จะชนกับทุกคนอย่างเงี้ยมาเลยปรึกษากันได้เลยค่ะกับไซซีมาดามกล่องสีทองส้มนะคะรุ่นสมุนไพรพรีเมียมรุ่น60แคปซูล2แคปซูลพร้อมอาหารเช้าครั้งเดียวก็เฟี้ยวได้นะคะอยากจะให้สุขภาพดีสามีรักอารมณ์ดีสามีหลงนะคะดีจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็ถึงจะหมดประจำเดือนไปแล้วก็ปรึกษากันมาสั่งซื้อกันมาค่ะ0981466296 0981466296
3: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296

0: ความหมายก็คือมันแสบมากนะคะอนิจจาทิงเจออย่างเงี้ยนะคะแสบปานแจวนะคะเพลงเพราะๆจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกับช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะเพลงเพราะๆเก่าๆแบบเนี้ยให้ได้ฟังกันทั้งชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะบางสถานีก็มี1ชั่วโมงบางสถานีก็มี2ชั่วโมงนะคะก็ขอบคุณสำหรับทีมงานสถานีเราด้วยพร้อมๆกับฝากย้ำเอาไว้บางท่านฟังมานานและฟังแล้วก็เข้าใจหมดทุกตัวสินค้านั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกาโน่ป๊อกหรือจะเป็นไวโซนิกเงี้ยคุณผู้ฟังแม้กระทั่งสบู่สมุนไพรกลั่นซอฟตี้เนี่ยก็ชอบเหลือเกินนะคะหรือว่าบางท่านอยากจะซื้อแมนดาราของผู้ชายมาดามของผู้หญิงเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะหรือแม้กระทั่งสามก๊กนะคะอย่าลังเลเลยค่ะเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยนะคะบางทีเรามีแต่สงสัยเราพยายามที่จะฟังตลอดเนี่ยนะคะสงสัยว่าเอ๊ฉันเป็นนั่นไหมเนาะฉันเป็นนี่ไหมเนาะโดยเฉพาะอายุมากๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นโรควิตกกังวลคุณผู้ฟังเฉพาะวัยที่หลัง50ปีขึ้นไปแล้วทั้งชายทั้งหญิงนะคะก็จะกลัดกลุ้มเรื่องสุขภาพฉะนั้นเนี่ยอยากจะอารมณ์ดีมีความสุขฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อย่าลืมนะคะจัดโปรดีๆจากไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมและแมนดาราของท่านชายนะคะก็เบอร์โทรพิมพ์ก็ฝากไว้ตลอดทุกช่วงนั่นแหละจดทันก็โทรจดไม่ทันก็พยายามจดให้ทันกันแล้วกันจะพยายามพูดช้าๆนะคะเนาะ0981466296นะคะเนาะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0981466296รวมไปถึงเรื่องราวของท้องผูกกินเข้าไปกินวันละ 2-3 โลอาหารคือรวมๆกันแล้วว่านะทั้งผักทั้งเนื้อทั้งอะไรก็แล้วแต่ทั้งข้าวนะคะแล้วถ่ายออกมาแค่ขีดเดียวนะหรือไม่ถ่ายเลยมันไปไหนล่ะเนี่ยทำไมมันไปไหนได้เนี่ยท้องเขาก็แค่นี้นะคะจริงๆแล้วลำไส้เนี่ยมันยาวคนหนึ่งลำไส้ 6-7 เมตรนะคะคุณผู้ฟังมันม้วนๆขดๆอยู่ในช่องท้องของเราฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะเก็บเอาไว้ได้ถึง10กิโลสำหรับบางคนนะคะเพราะว่ามันพองก็ไม่ได้เรื่อยโดยเฉพาะช่วงบริเวณลำไส้ส่วนปลายที่มันกำลังจะรอขับถ่ายออกมาเนี่ยตรงนั้นน่ะ30ซมเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง10กิโลทำให้คนบางคนเป็นโรคพุงป่องเป็นลมนะคะเต็มท้องคุณผู้ฟังเป็นโรคขี้เต็มท้องก็มีนะคะบางคนนั่งนานจนเป็นนิสัยนะคะถ่ายแต่ละครั้งโอ้โหนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงใครที่จะไปเข้าคิวรอเธอเนี่ยอย่าหวังเลยนะคะไปทำอย่างอื่นก่อนจนหายปวดก่อน นะคะฉะนั้นเนี่ยนั่งนานจนกลายเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักซึ่งเป็นแล้วทรมาน
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: สาเหตุของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักคุณผู้ฟังคะเกิดจากการนั่งนานยืนนานยกของหนักออกกำลังกายหนักๆสะสมมาเป็นระยะเวลานานๆรวมไปถึงภาวะถ่ายยากจากการตั้งครรภ์ด้วยคุณผู้ฟังก็มีโอกาสที่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักบางคนสรรหาอาหารเสริมนะคะแล้วก็ตัวยาที่มาดูแลรักษาเรื่องของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักจริงจังกันหน่อยนะคะอย่าทำเป็นเล่นนะคะคุณผู้ฟังฤทธิ์สีดวงทวารหนักเพราะคุณอาจจะต้องไปผ่าตัดก็ได้นะคะแต่บางคนบอกอุ๊ยแค่จะไปหาหมอฉันก็กังวลแล้วไอ้เรื่องที่จะบอกว่าฉันเป็นฤทธิ์สีดวงเนี่ยจริงๆแล้วใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นนะใครจะยอมรับและใครจะยอมรักษาตัวแค่นั้นเองคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นความทรมานที่อยู่ข้างในคุณผู้ฟังคะคุณจะขาดความมั่นใจกังวลเรื่องของการขับถ่ายไปไหนมาไหนไม่สะดวกแม้กระทั่งการกินอาหารการอะไรก็ต้องระมัดระวังกลัวว่ากินเข้าไปแล้วพรุ่งนี้เช้าฉันจะถ่ายเป็นเลือดเหมือนเดิมไหมนี่คือความทุกข์ทรมานของการเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนี่คือสมุนไพร12ชนิด3ก๊กดราฟ500คุณผู้ฟังคะที่จะเข้าไปดูแลที่ต้นตอของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะจากข้างในนะคะแม้กระทั่งคุณเป็นรุ่นกลีบมะเฟืองเดือยไก่ติ่งโผล่ออกมาแล้วหรือกำลัง ปวดบวมอักเสบกำลังปวดทรมานอยู่ก็ตามทีนะคะสามก๊กดับ500เป็นสมุนไพรที่ดูแลตั้งแต่ต้นต่อและยังช่วยดูแลเรื่องการขับถ่าย30วันเท่านั้นในการทานต่อเนื่อง30วันถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องของโรคลิ้นดวงทวารหนักและสามารถออกไปใช้ชีวิตเป็นปกติแม้กระทั่งการเลือกทานอาหารที่คุณอยากจะทานคุณก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้คุณผู้ฟังนะคะเป็นยี่ห้อเดียวที่เรากล้าการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องการันตีด้วยเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทองที่ดูแลคุณมายาวนานกว่า40ปีกว่า40ปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่เราคัดสรรแต่สินค้าดีๆนะคะเป็นตำรับสมุนไพรที่เรากล้าการันตีว่า1เดียวที่คุณจะไม่ปวดมวนท้อง1เดียวที่คุณจะสบายใจเรื่องของโรคลิ้นดวงทวารหนักค่ะ
1: โรคลิ้นดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมาน
0: 3วันแรกคุณจะรู้สึกหัวลิ้นดวงจะนิ่มถ่ายง่ายรูทวารจะเริ่มแห้งทำให้คุณขับถ่ายสะดวกขึ้นไม่ปวดแสบปวดร้อน15วันผ่านไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นกิบมะเฟืองเดือยไก่ก็จะยุบจะฝ่อเข้าไปค่ะ30วันทานต่อเนื่องชีวิตคุณจะกลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะคุณจะสามารถกินอาหารที่คุณชอบคุณจะมั่นใจไปไหนก็สะดวกไปไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขับถ่ายอีกต่อไปนะคะปัญหาของโรคลิ้นดวงทวารหนักทุกๆระยะไว้วางใจ3ก๊กดรัป500
1: 3ก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตรา3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: 1กล่อง3ก๊กดับ500 1กล่อง30แคปซูลนะคะคุณจะทานได้ประมาณ10วันแหละเพราะคุณต้องทาน3แคปซูลก่อนนอนสำหรับคนที่ท้องผูกด้วยเป็นลิ้นดวงทวารด้วยนะคะฉะนั้น1กล่องคุณคำนวณดูนะว่าจะซื้อแล้วเดินทางถึงเมื่อไหร่เวลาที่ยาจะหมดเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าต้องซื้อวันไหนนะคะจะได้ต่อเนื่องนั่นเองนะคะอันนี้แนะนำส่วนตัวเลยนะคะ1กล่องก็350บาทฟรีค่าส่งทุกๆกล่องเลยนะคะ2กล่อง600ค่ะโปรเล็กๆนะคะพอดีส่วนโปรใหญ่มาหน่อยนึงก็4กล่อง 1,000 บาทคุณผู้ฟังคะและก็โปร VIP ของเรา6กล่อง 1,200 นะคะโปรเนี้ยสำหรับคนที่เคยใช้มาแล้วหรือว่ามั่นใจมีรายชื่ออยู่แล้วส่วนมากเขาจะใช้โปร6กล่อง 1,200 นี่แหละนะคะ098-146-6296 098-146-6296 อีกครั้งนะคะช้าๆวันนี้ก็มีโทรไปติดที่อื่นด้วยหลายสายเลยนะคะโทรไป 3-4 ที่ไม่พิมพ์จันสักทีนะบางทีก็ไปติดร้านอะไรก็ไม่รู้นะประมาณนั้นนะคะเอาดีๆนะจดไว้ค่ะ0981466296สำหรับท่านที่เป็นลูกค้าเดิมลูกค้าประจำเขาบันทึกเบอร์พิมพ์อยู่แล้วล่ะนะคะหรือว่าโบชัวร์ที่ให้ไปอ่ะมันมีเบอร์พิมพ์อยู่นะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บไว้หน่อยอย่าไปทิ้งอ่านบ้างไอสาระดีๆที่อยู่ในโบชัวร์ที่ให้ไปอ่ะนะคะรายละเอียดสินค้าของเราแต่ละตัวนะอ่านได้เลยนะคะนอนอ่านนั่งอ่านยืนอ่านได้หมดเลยเก็บไว้หน่อยเบอร์โทรอยู่ตามนั้นแหละนะคะสำหรับบางท่านที่บันทึกเบอร์ไม่เป็นนะคะมีเยอะนะคะเพราะว่าวัยรุ่นทั้งนั้นเลยที่ฟังรายการเราเนาะ0981466296

0: การหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: เรามาเช็คอาการหน่อยว่าไอ้สามก๊กเนี่ยมันดียังไงแล้วพอใจไหมกับการที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนานๆ ไม่มีใครพอใจหรอกแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเป็นนะคะไออาการคันขอบรูทวารนี่แหละคุณผู้ฟังแรกๆนะนั่นน่ะเริ่มแล้วนะคะแล้วเวลาท้องผูกคุณก็จะมีการปวดก้นนะคะปวดแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะหายไปแล้วนานเข้าสะสมอ่ะนะคะหรือคุณนั่งนานแล้วปล่อยให้ท้องผูกมันดูแลตัวเองมันก็ไม่ยากหรอกแค่อย่าให้ท้องผูกแค่ใส่ใจเรื่องการขับถ่ายอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาต่อไปนะคะบางคนก็เลือกที่จะไปนะกินผักผลไม้เยอะๆเพื่อจะขับออกมาแต่เราก็ไม่ได้กินได้ทุกวันนะคะบางคนก็กังวลว่าเออฉันกินยาเยอะอ่ะฉันจะยังไงสะสมเยอะแหละนะคะของเสียค้างในลำไส้แล้วก่อให้เกิดมันสกปรกมันหมักหมมมาคุณผู้ฟังนะคะเนาะทีนี้พอมันเริ่มเป็นเนี่ยนะคะพอเราไปนั่งนานหรือปล่อยให้ตัวเองท้องผูกบ่อยๆเส้นเลือดดำบริเวณนะขอบรูทวารก็จะเริ่มโป่งพองนั่งนานเบ่งแรงๆไอ้เข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะเบ่งสุดสี่สุดห้าไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังมันต้องมีจังหวะการเบ่งไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเบ่งไม่ได้นะคะอย่างนั้นน่ะมันจะโป่งพองตีกแล้วก็แตกฉีกแล้วมันก็จะเลือดไหลคุณผู้ฟังถ้าลองได้เป็นน่ะก็ไหลตลอดนะอย่างเช่นคุณเคยเป็นเลือดไหลออกมาแล้วเนี่ยนะเป็นระยะที่2เนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยเวลาคุณไปกินอะไรล่ะเนื้อวัวอ่ามเนื้อวัวเป็นหลักแล้วกันนะอาหารย่อยยากเงี้ยของหมักดองหน่อไม่ดองเงี้ยคุณผู้ฟังเอาอีกแล้วตื่นเช้ามาเป็นนะคะไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนอะนะไปกินเนื้อวัวไปงานดองอย่างเงี้ยใช่ไหมไปแต่งงานเขานะกลับมาบ้านเนี่ยฤทธิ์สีดวงกำเริบคุณผู้ฟังนะคะเห็นไหมมันทำให้เราผวาสิทีเนี้ยโอ้ไปกินอะไรดีอันนี้แสลงไหมเห็นไหมคนเราอ่ะพอไม่มีโรคพอมันมีโรคประจำตัวมันก็จะระแวงคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็กังวลทีเนี้ยอุ้ยถ่ายเป็นเลือดตกใจเห็นไหมคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะทีนี้พอคุณปล่อยนานๆเพราะมันไม่ได้ถ่ายเป็นเลือดทุกวันนะคะไม่ได้ถ่ายเป็นเลือดทุกวันทีนี้คุณจะเริ่มนะคะมีปัญหาท้องผูกบ่อยๆเอะอะก็ท้องผูกเอะอะก็ท้องผูกนะคะฉะนั้นมันต้องมีตัวช่วยหรือระยะที่เป็นติ่งเป็นหนอดอยากจะให้ติ่งยุบทำยังไงนะคะกังวลคนที่มีเป็นติ่งเป็นหนอดออกมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นกีบมะเฟืองเดือยไก่อันนี้นี่พร้อมที่จะอักเสบได้ตลอดนะถ้าคุณท้องผูกเรื้อรังสักเดือนหนึ่งโอ้โหคุณนั่งไม่ได้แล้วคุณปวดก้นนะคะมันจะอักเสบเร็วกว่าระยะที่1ที่2นะคะคุณผู้ฟังเนาะนะคะหลังจากนั้นมันเป็นติ่งเป็นหนอเป็นเดือยไก่ออกมานี่เวลาคุณถ่ายเสร็จมันก็จะหดเข้าไปอันนี้ดีหน่อยและจนกว่ามันเป็นเยอะแล้วคุณปล่อยให้ท้องผูกเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ขึ้นออกมาเรื่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ก็ต้องใช้มือดันเข้าไปละนะคะพอเป็นเยอะกว่านั้นอีกดันก็ไม่เข้าโอ้โหนะคะหน้าด้านเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเยอะแล้วไงนะคะทีนี้ละคุณชีวิตไม่ปกติละจะไปไหนมาไหนก็กังวลนั่งก็ไม่ได้ปวดคุณผู้ฟังนะคะเนาะนั่นแหละเรื่องของฤทธิ์สีดวงนะมันพูดยากเป็นหายๆบางคนไปผ่าตัดมาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ถึง2ปีก็เป็นอีกนะคะเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการขับถ่ายนะคะทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับสามก๊กสามก๊กดาฟเนี่ยเป็นสมุนไพร12ชนิดนะดูแลแก้ปัญหาฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะนะคะนั่นจงการให้ติ่งยุบก็ต้อง30วันนะคะทานต่อเนื่องนะคะอยู่ที่ติ่งเล็กติ่งใหญ่นะคะเนาะอยู่ที่เป็นเยอะเป็นมากนะคะก็1เดือนแล้วกันนะคะหลังจากนั้นคุณจะรู้เลยว่าอ๋อมันเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยเป็นมากเป็นเยอะต่างกันใช่ไหมล่ะแต่ละคนน่ะนะคะโปรโมชั่นดีค่ะ1กล่อง350บาทถ้าคุณไม่ได้ถ่ายทุกวันตั้งใจฟังให้ดีนะคะถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวัน2วัน3วันนะคะเว้นวันอะไรแล้วแต่นะถ่ายยากด้วยนั่นแหละคุณก็ทาน3แคปซูลหลังอาหารเย็นก็ได้ก่อนนอนก็ดีทานได้หมด แต่อย่าไปทานดึกมากไม่ใช่เที่ยงนอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะ 5-6 โมงเย็นนะพอดีเวลาเหมาะมากเหมาะเป๊ะเลยนะคะเนาะและถ้าคุณถ่ายทุกวันแต่เป็นฤทธิ์สีดวงแต่ถ่ายไม่สุดถ่ายไม่เยอะไอ้คำว่าถ่ายไม่เยอะคุณต้องดูนะว่าคุณเป็นฤทธิ์สีดวงไหมคุณแค่เก็บกักของเสียคุณเป็นกดไหลย้อนคุณแต่ก่อนเคยมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนอยู่แล้วสะสมของเน่าของค้างขี้เต็มท้องเนี่ยโรคพวกเนี้ยนะคะก็ทาน2เม็ดแหละนะคะทานให้ต่อเนื่องจนกว่าคุณจะโปร่งโล่งสบายนะคะซูเปอร์ไฟเบอร์ค่ะใครที่มองหาไฟเบอร์ที่เป็นสมุนไพรจริงๆที่สามารถทานได้ตลอดรอดฝั่งทั้งผู้สูงอายุไม่ปวดมวนท้องไม่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ต้องกังวลบางคนพ่อเนี่ยพ่อแม่มีปัญหาท้องผูกซื้อยาระบายไปให้ก็กังวลกลัวท่านจะลุกนั่งไม่สะดวกกลัวจะรีบเข้าห้องน้ำไม่ทันเลี่ยราดสามก๊กเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะสบายใจเป็นยี่ห้อเดียวแหละที่การันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องและดูแลแก้ปัญหาโรคลิสดวงทวารหนักทุกระยะ
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกล่องนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: 1กล่อง3ก๊กดับ500 1กล่อง30แคปซูลนะคะคุณจะทานได้ประมาณ10วันแหละเพราะคุณต้องทาน3แคปซูลก่อนนอนสำหรับคนที่ท้องผูกด้วยเป็นฤทธิ์สีดวงทวารด้วยนะคะ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทค่ะสามารถซื้อได้ตามโปรโมชั่นนี้เลยที่เบอร์098 146 6296 098 146 6296 098 146 6296

0: สอนเพชรสอนสุพรรณคุณผู้ฟังรักมา5ปีเขาบอกว่าความรักมันจะมีอาถรรพ์กันนะอาถรรพ์5ปีอาถรรพ์7ปีอาถรรพ์10ปีอย่างเงี้ยถ้าพ้นไปแล้วก็คือไม่ได้เลิกกันละที่จริงไม่ใช่ค่ะบางคนอยู่กันมา20 30ปียังเลิกกันเลยคุณผู้ฟังแล้วมานอนหันหลังกันไอ้ตอน50ทำไมคนอายุ50ถึงแยกกันนอนคนละห้องถึงต่างคนต่างนอนต่างคนต่างเลื่อนโทรศัพท์เล่น ใช่ไหมดูโทรศัพท์ต่างคนต่างเงียบไม่คุยกันเลยอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมนะสังคมก้มหน้านะคะ กินข้าวก็ไม่มองหน้ากันไม่คุยกันละเล่นโทรศัพท์ไปกินไปก็มีบางบ้านนะทำตัวให้ลูกดูลูกก็เอาเป็นตัวอย่างประมาณนั้นนะ ใช่ไหมนะคะนั่นแหละทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ5ปี10ปีแล้วบางคนแต่งกัน2เดือน3เดือนเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังมันอยู่ที่นะเราอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้ไม่มีความสุขเพราะคนทุกวันนี้นะคะถือเอาความสุขสำคัญเขาไม่คิดอะไรมากอยู่ไปแล้วมันอึดอัดนะมันไม่เป็นตาอยู่ใช่ไหมล่ะมันอึดอัดมันรู้สึกว่าไม่มีความสุขเนี่ยเขาจะเลิกทันทีเขาไม่เสียเวลานะคะคุณผู้ฟังเพราะเขาถือว่าทุกวันถ้าอยู่ร่วมกับคนที่ไม่รักหรือว่าไม่เข้าใจกันหรือไม่มีความสุขมันถือว่าเป็นการเสียเวลาคุณผู้ฟังนะคะแต่ถ้า70 80แล้วก็พอแล้วนาตากับยายไม่ต้องแล้วนะคะไม่เสียเวลาแล้วนะเนาะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองฝากกันเอาไว้ด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของการโน้ตเนี่ยรู้จักแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวโน่นนะอยากจะรู้ว่าการโน้ตทำไมถึงใช้ดีทำไมถึงขายดีกันตลอดเป็นขวัญใจคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงเราเนี่ยนะอยากจะรู้ก็ต้องถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยว่าการโน่เนี่ยใช้ดียังไงนะคะทำไมถึงอยู่ยาวนานอยู่เคียงข้างคุณผู้หญิงมา40ปีด้วยความมั่นใจนะคะภายใต้ตรามือรับเหรียญทองนะคะแน่นอนค่ะเป็นเจ้าของเดียวกันกับ3ก๊กดาบ500เรื่องท้องผูกเลื้อรังเรื่องถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายเบ่งหน้าดำหน้าแดงนะคะเข้าห้องน้ำแต่ละทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินนะคะเห็นห้องน้ำนี่ผวาเลยคุณผู้ฟังเพราะบางคนถ่ายยากถ่ายเย็นมันปวดทรมานแต่มันไม่ออกอ่ะนะคะเพราะลำไส้เรามีปัญหานะคะมันมีของเสียค้างเยอะหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนั่นเองค่ะ
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: อย่าปล่อยให้เรื่องของท้องผูกมาเป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะบางทีเราเป็นฤทธิ์สีดวงเนี่ยเราถ่ายท้องผูก 2-3 วันเราปวดทรมานไปไหนไม่ได้เลยนะมันมีผลต่อชีวิตประจำวันเรานะคะคุณผู้ฟังบางคนก็กังวลน่ะกิน3ก๊กแล้วฉันจะเดินไปไหนมาไหนได้ไหมเนี่ยฉันจะต้องไปทำงานได้ไหมหรือซื้อให้พ่อให้แม่เนี่ยต้องนั่งเฝ้าไหมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่3ก๊กไม่ใช่นะคะเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าการันตีว่าม้วนเดียวจบ2แคปซูลนะคะก่อนนอนหรือ2แคปซูลหลังอาหารเย็นก็ได้ค่ะนะคะสำหรับคนกรณีที่คุณมีปัญหาเรื่องขับถ่ายนะหรือบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นกิ๊บมะเฟืองเดือยไก่นะคะเลือดไหลจกๆบางคนก็เป็นเยอะคุณผู้ฟังนะคะไม่ต้องกังวลคุณทำใจให้สบายๆทานอาหารอ่อนๆก่อนนะคะแล้วก็อย่าพึ่งโดยทานของแสลงรุนแรงไอ้แสลงรุนแรงอย่างเช่นอาหารย่อยยากนะคะพวกเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเนื้อวัวอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังหรือของหมักดองเนี่ยมันก็ต้องงดอยู่แล้วไม่ล่ะเราไม่สบายอ่ะนะคะเอาไว้คุณปกติใช้ชีวิตปกติแล้ว30วันผ่านไปคุณก็กลับไปกินใหม่ก็ยังทันนะคะบางคนน่ะงอแงไม่ยอมไม่ยอมหยุดน่ะนะคะอาหารรสจัดเนี่ยก็จัดจังนะคะเนาะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะเพราะการที่เราเป็นฤทธิ์สิทธิ์ดวงมันทรมานจะไปเที่ยวไหนอย่างผู้สูงอายุจะไปหาลูกหาหลานข้ามจังหวัดน่ะไม่ไปอ่ะเป็นฤทธิ์สิทธิ์ดวงไม่ไปอ่ะนั่งนานปวดก้นเห็นมั้ยนะคะสารพัดที่จะข้อเขาเรียกว่าข้ออ้างอ่ะจริงๆแล้วเดินทางบ้างก็ได้ถ้ามีคนพาไปเพราะการเดินทางเป็นกำไรของชีวิตนะคะคุณผู้ฟังจริงๆการเดินทางเป็นกำไรของชีวิตเพราะการเดินทางเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงเรื่อยๆฉะนั้นถ้าคุณยังไปได้ยังขับรถได้ยังนั่งรถได้ปกติไม่วิ่งไม่เวียนไม่วูบไปเถอะจ้ะแต่ถ้าเป็นฤทธิ์ดวงก็ฝากไว้สำหรับ3ก๊กนะคะ 1กล่อง350บาท1กล่องฟรีค่าส่งถึงหน้าบ้านนะคะโปรโมชั่นดี2กล่อง600กำลังจะเปลี่ยนโปรแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนสิ้นเดือนนี้แหละนะคะเนาะ4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 ฉะนั้นรีบโทรนะคะนะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอยู่แล้วเป็นฤทธิ์สีดวงทั้งนอกทั้งในหรือคนในบ้านท้องผูกกันหมดทานเถอะค่ะไม่ผิดหวังโปรดีๆแบบนี้ที่นี่0981466296 0981466296พร้อมกับเวลาของเราก็เดินทางมาถึงไทยชั่วโมงแล้วค่ะขอบคุณบริษัทกาโนป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์นะคะทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศตรงนี้นะคะทิ้งท้ายกันที่สายันสัญญารอยรักในอารมณ์เป็นเพลงส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะก็จากลากันที่เพลงนี้แหละรอยรักในอารมณ์เป็นเพลงส่งท้ายแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ